ยนที่ผ่านมาโดยกระทรวงพลังงานเขาก็ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นเจ้าภาพการจัดงานการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปักหมุดในเวทีโลกว่าไทยของเราเอาจริงเอาจังพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานปักธงไว้เลยว่าประเทศไทยของเราเอาแน่ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานในงานนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมมากมายแต่คนที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีคุณโทนี่แบลร์นะคุณโทนี่แบลร์เนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเขาก็เข้าร่วมในฐานะนะครับบริษัทโทนี่แบลร์เขาก็เป็นชื่อบริษัทของเขาแต่ว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานปัจจุบันนะครับหลายๆประเทศก็เห็นในปัญหาเดียวกันว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครั้งสำคัญท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนของตลาดโลกความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นประเทศที่มองเห็นถึงโอกาสนี้และเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วเพื่อให้เข้าถึงพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลในระยะยาวเป็นผลที่ดีด้วยประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากพอที่จะรองรับโครงสร้างด้านพลังงานแบบใหม่อีกด้านหนึ่งที่ประเทศไทยนั้นได้เปรียบก็คือทำเลท่านผู้ฟังประเทศไทยนั้นเป็นทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทั้งยังมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งรวมถึงบริษัทพลังงานชั้นนำทั้งของไทยและต่างประเทศนั้นก็พร้อมเช่นเดียวกันกับบุคลากรที่ได้รับการอบรมนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องของพลังงานและในเรื่องของการลงทุนในแก๊สเทคนะครับทางคุณอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง3แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศไทยว่าภาครัฐจะขับเคลื่อนอย่างไรเขาแบ่งเป็น3แนวทาง3ข้อนั่นก็คือข้อที่1การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยก๊าซธรรมชาติและ LNG LNG ก็คือปิโตรเลียมเหลวท่านผู้ฟังซึ่งมีผลในการใช้พลังงานเขาก็จะใช้ LNG เจ้าตัวนี้ด้วยก๊าซธรรมชาติและ LNG นั้นจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่านขณะเดียวกันรัฐบาลจะเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดพลังงานโลกเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเพียงพอและในราคาที่เหมาะสมข้อที่2คือการทำให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนั้นเกิดขึ้นได้จริงผ่านการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานโดยตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมทางภาครัฐก็จะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมยกเว้นภาษีนำเข้าส่วนประกอบบางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดมากขึ้นควบคู่กับการต่อยอดพลังงานชีวภาพจากภาคการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชนนอกจากนี้ภาครัฐนะครับยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำนั่นก็คือมีทั้งไฮโดรเจนมีแอมโมเนียและมีเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือเราน่าจะคุ้นๆกันในชื่อย่อนะชื่อย่อเขาจะเป็นตัว CCS มาจาก Carbon Capture and Storage เป็นเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนของเขานะท่านผู้ฟังโดยกระทรวงพลังงานได้ผลักดันโครงการนำร่อง CCSที่แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ซึ่งผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายแล้วและถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยวางรากฐานไปสู่การพัฒนาศูนย์กลางการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศและภูมิภาคในข้อที่3นั้นการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจโดยภาครัฐมุ่งพัฒนากฎระเบียบให้มีความชัดเจนส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่มีประส

0: ภาพพัฒนาบุคลากรและสร้างระบบพลังงานสะอาดที่สามารถรองรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีประเทศไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และมีศักยภาพในการสร้างงานมากกว่า 82,000 ตำแหน่งซึ่งจากตัวเลขเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของการสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งพอพลังงานของประเทศของเราถูกเปลี่ยนผ่านนั้นก็จะมีเม็ดเงินเข้ามามีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีมีการยกระดับทักษะแรงงานไทยมีการเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานมีการสร้างงานและรายได้ที่ดีให้แก่ประชาชนอีกด้วยนะครับซึ่งในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเขาก็สอดคล้องกับหลักการสากลนั่นก็คือในทุกๆประเทศเขามีนโยบายร่วมกันก็คือต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่ Net Zero ภายในปีถ้าเป็นคศ2050ประมาณ2580เท่าไหร่เนี่ยแหละท่านผู้ฟังจะ2580ประมาณนี้84-85ประมาณนี้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นต้องไปสู่อีกขั้นหนึ่งอีกมิติหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องของพลังงานสะอาดการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนั้นนะครับเราก็ต้องเน้นในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเหล่าพลังงานชีวภาพเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยนั้นนะครับมีการใช้แผนที่ผมจะพูดถึงก็คือ PDP 2026นะครับ PDP 2026ซึ่งผมก็จะอธิบายเป็นเค้าโครงให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแต่ผมขอสรุปเรื่องแก๊สเทคก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าตลอด4วันของการจัดงานนะครับก็มีการจับคู่ธุรกิจระดับโลกรวม7รายการตั้งแต่ประสิทธิภาพการทำงานของก๊าซธรรมชาติ LNG การผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานต้นน้ำปิโตรเคมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีทางเรือก็สะท้อนให้เห็นการจัดงานนะครับเพื่อไปสู่โลกอนาคตที่มีเรื่องของ AI มีเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลหุ้นด้านพลังงานในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์บางเจ้านะจากข้อมูลเขาบอกว่าในปลายปีนี้นะครับแผน PDP เนี่ยเขาก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านไปทำให้เป็นจริงจังไปนำไปสู่นโยบายนะครับให้เข้าสู่การเป็นนโยบายหุ้นก็พุ่งเลยหุ้นด้านพลังงานท่านผู้ฟังดูให้ดีบริษัทไหนหุ้นตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานดูดีๆนะครับท่านอาจจะนะครับเป็นชี้ช่องให้นะครับในหุ้นของพลังงานในช่วงเวลานี้หลังจากที่ผมอารัมภบทมาตั้งนานสำหรับแผน PDP แผน PDP 2026คืออะไรแผน PDP 2026เป็นแผนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานซึ่งสังกัดในกระทรวงพลังงานนะครับหรือชื่อภาษาไทยของเจ้าแผน PDP เนี่ยก็คือแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่ปี2569ถึง2580ชื่อภาษาอังกฤษของคำว่า PDP เขามาจาก Power Development Plan ก็ตามชื่อเลยการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดแผน PDP 2026นั้นถือว่าเป็นแผนแม่บทระยะยาวก็คือตั้งแต่ปี2569ถึง2580นะครับเป็นแผนหลาย10ปีแผนนี้ก็จะเป็นแผนที่กำหนดทิศทางการจัดหาพลังงานการสร้างโรงไฟฟ้าการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าเพียงพอปลอดภัยมีเสถียรภาพและมีราคาที่เหมาะสมโดยเจ้าแผน PDP นี้ถือเป็นการปรับปรุงและยกย่องบทเรียนจากร่าง PDP 2024 ดยมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนในประเทศใหม่ทั้งหมดรวมถึงการปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ให้สะท้อนความเป็นจริงตัว GDP นี่เขาปรับเป็นประมาณ 2.2 ประเทศไทยจะโต 2.2 จากภาวะทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการใช้ไฟก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานและเวลาในการใช้ไฟก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่จะพัฒนาแผนเขาก็ต้องดูว่าเอ้ยคนไทยเนี่ยเขาใช้ไฟช่วงไหนเยอะที่สุดแผนเดิมๆปีที่ไม่ใช่ปีนี้นะครับเขาบอกว่าคนไทยใช้ไฟเยอะที่สุดก็คือช่วงของเวลากลางวันเออแต่เจ้าแผน PDP เนี่ยเขียนใหม่เขาปรับปรุงพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมคนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเวลาที่คนใช้ไฟมากจะเป็นเวลาช่วง3 ทุ่มเพราะว่าอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและไฟฟ้านั้นจะไม่ได้มาจากโรงไฟฟ้าของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่มาจากโซลาเซลล์ด้วยคือคนก็จะติดตั้งโซลาเซลล์เขาประมาณการว่าคนจะติดตั้งโซลาเซลล์เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีโซลาร์เซลล์ในไม่กี่10ปีข้างหน้านะครับแล้วเมื่อมีโซลาร์เซลล์นั้นโซลาร์เซลล์เขากักเก็บพลังงานตอนกลางวันใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทีนี้พอช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาที่กักเก็บพลังงานช่วงเวลาที่ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์นั่นก็คือช่วงไหนก็ช่วง3 ทุ่มช่วงเวลากลางคืนเรากลับมาบ้านแล้วเราใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ในช่วงเวลาเหล่านี้นะครับซึ่งก็ตามแผน PDP เขาวิเคราะห์ว่าคนเขาก็จะใช้ไฟช่วงเวลา3 ทุ่มและจะเป็นการกระจายโครงสร้างที่ไม่ได้รวมศูนย์อยู่แบบเดิมแล้วโลกในอนาคตสำหรับเรื่องของพลังงานแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานเป็นของตนเองอีกด้วยโดยสาระสำคัญของแผน PDP 2026นะครับก็แบ่งเป็นหลากหลายข้อผมสรุปมาประมาณ8 ข้อนะท่านผู้ฟังข้อที่1ก็คือแผนเจ้าแผน PDP นั้นเป้าหมายพลังงานสะอาดเรื่องนี้นะครับก็คือการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดขึ้นอย่างก้าวกระโดดสู่ระดับ 70% โดยมีโซล่าลอยน้ำลุยติดตั้งในเขื่อนของกฟผ.ทั่วประเทศอีกด้วยอย่างที่2คือพลังงานหมุนเวียนเต็มสูบเร่งกำลังการผลิตทั้งจากโซล่าฟาร์มพลังงานลมและโซล่าชุมชนและยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่3แผน PDP นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรองรับเจ้า Data Center และ AI ทั้งยังเป็นการประเมินความต้องการการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center พร้อมมาตรการคัดกรองดีมานด์และจัดโซนนิ่งอีกด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของ Data Center นะแต่ข่าวที่ออกมาทั้งข่าวทั้งของไทยของต่างประเทศเนี่ยประชาชนคัดค้านการสร้าง Data Center คือในแง่มูลค่าทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เป็นอนาคตแต่ณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเจ้า Data Center ยังมีช่องโหว่บางอย่างที่กฎหมายหรือว่าบางทีด้วยทำเลที่ตั้งอย่างที่เกิดในไทยทำเลที่ตั้งไปตั้งใกล้ชุมชนชาวบ้านก็ไม่เอาเพราะว่าเอาเวลาไฟดับเพราะ Data Center เนี่ยเขาเป็นศูนย์ที่ใช้ไฟกำลังไฟมากใช้น้ำสะอาดเป็นกำลังมากเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะชุมชนก็จะเสียหายนะครับก็มีการคัดค้านทั้งจากของไทยจากทั้งจากของต่างชาติโดยอเมริกาก็คัดค้าน Data Center เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็บ้านอยู่บริเวณ Data Center ก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าเจ้า Data Center นี้มันควรจะไปตั้งตรงไหนมันต้องมีแหละในอนาคตมันต้องมีแต่ว่ามันควรจะตั้งตรงไหนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้คนไม่เดือดร้อนผู้คนแบบนั้นเดี๋ยวผ่าน Data Center ตรงนี้ไปก่อนนะครับอย่างที่4คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือชื่อย่อคือ SMR ภาครัฐก็จะมีการผลักดันโครงการนำร่อง SMR ปริมาณ 2,400 ถึง 9,000 เมกะวัตต์เพื่อเป็นพลังงานฐานที่สะอาดอย่างที่5คือควบคุมค่าไฟฟ้าโด ยตั้งเป้าหมายให้ค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ยตลอดแผนอยู่ในระดับไม่เกิน4บาทต่อหน่วยหรือประมาณ3บาท88สตางค์ตอนนี้เราค่าไฟเท่าไหร่ต่อหน่วย3บาท82มั้ยหรือ86อ่ะประมาณนี้จะอยู่ราวๆนี้นะครับต่อมาคือการเปิดเสรีไฟฟ้าขยายขอบเขตการซื้อขายไฟฟ้าและการเข้าถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้ารวมถึงสนับสนุนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวโดยตรง Direct PPA ในเงื่อนไขที่เหมาะสมอย่างที่7คือการเร่งสปีด15ปีขยับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือ Net Zero ให้เร็วขึ้นจากเดิมในปี2608นะครับเขาก็ขยับเวลาให้เร็วกว่านั้นอีกก็คือภายในปี2593และขยายกรอบเวลาจากเดิมที่สิ้นสุดในปี2580ที่ผมพูดไปเนี่ยไปจนถึงปี2593เพื่อให้ภาพรวมสอดรับกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากลอย่างสุดท้ายนะครับเปลี่ยนมาใช้ดัชนีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับเป็นตัววัดความมั่นคงแทนเกณฑ์สำรองไฟฟ้าแบบเดิมเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของระบบมากที่สุดเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยพอใช้เจ้าแผน PDPเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดโอกาสเกิดไฟฟ้าดับต้องไม่เกิน16ถึง17ชั่วโมงต่อปีแต่เรื่องของแผน PDP นะผมก็เป็นคนชอบหาแง่มุมที่หลากหลายมีข้อดีก็ต้องมีข้อติติงนะครับข้อที่มีความเป็นห่วงมีคนเขาเป็นห่วงว่าPDP เนี่ยมันพูดถึงข้อดีอย่างเดียวไม่ได้เราจะให้รับรู้ถึงข้อมูลปัญหาจะพัฒนาอย่างถูกต้องเราก็ต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียของสิ่งที่เรากำลังจะพัฒนาด้วยข้อดีข้อเสียของแผน PDP นะครับถ้าเกิดเรามองกันในแง่ของเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนข้อดีก็คือเมื่อเราเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดนี้ก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI ทั้ง EV รถไฟฟ้า data center และช่วยเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคส่งออกแต่ข้อเสียข้อเสียก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนนั้นการลงทุนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมีต้นทุนในการลงทุนที่ใช้เงินเยอะมากตามตัวเลขที่เขาวิเคราะห์กันก็ประมาณ4ล้านถึง7แสนล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งพอมีการลงทุนนะครับก็อาจจะกระทบกับฐานภาระค่าไฟและเรื่องเงินทองอย่างนั้นนะครับซึ่งบางทีก็เขาก็มองว่าอาจไม่คุ้มหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปเอื้อกลุ่มทุนใหญ่หรือเปล่าต่อมาเรามาดูอีกด้านหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเอ้าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดมีการลดก๊าซเรือนกระจกก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอแต่ข้อเสียก็ยังเป็นเรื่องของต้นทุนและก็ความไม่แน่นอนในการจัดเก็บนะครับแล้วก็วิธีการในการจัดการขยะนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กในระยะยาวมันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าถ้าเกิดเราดูในญี่ปุ่นใช่ไหมเรื่องของโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยในญี่ปุ่นก็จะเจอปัญหาเยอะมากนะครับเราก็ต้องดูว่าภาครัฐก็จะใช้เทคโนโลยีใดในการบริหารจัดการให้เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ไปกับสิ่งแวดล้อมได้ไม่ไปรบกวนไม่ไปทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมต่อมาคือเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานข้อดีก็คือกระจายความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงและเพิ่มเสถียรภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่แต่ผลเสียก็คือพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงอาจทำให้ระบบไฟฟ้าผันผวนหากโครงข่ายสมาร์ทกริดยังไม่พร้อมตรงนี้นะครับในการลงทุนสมาร์ทกริดนะท่านผู้ฟังก็จะภาครัฐก็จะเปลี่ยนทิศทางการไหลของไฟฟ้าเดิมจากที่เป็นทางเดียวเรารับไฟฟ้าจากแหล่งโรงงานแหล่งพลังงานไปสู่การทิศทางการไหลแบบ2ทางก็คือ two way ก็คือหมายความว่าตัวของผู้ใช้เนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเองด้วยท่านที่ฟังอยู่ท่านก็เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปอะไรของท่านเขาเรียกว่า two way ใช้ศัพท์คล้ายๆกับศัพท์ทางสื่อสารมวลชนนะ two way one way communication two way communication เรื่องของการสื่อสารทางเดียวเรื่องของการสื่อสาร2ทางอันนี้เรื่องของพลังงานก็มีคำว่า two way one way two way เหมือนกันเออเมื่อการใช้พลังงานนั้นกระจายไปสู่ผู้คนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูติดตามดูกันต่อไปผมก็วิเคราะห์ถ้าเกิดลงลึกไปเดี๋ยวจะเริ่มงงแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเลขมันมีเรื่องของศัพท์เฉพาะศัพท์เทคนิคเยอะอันนี้ผมก็พูดให้ท่านผู้ฟังนะครับได้เห็นเป็นภาพง่ายๆอ่ะท่านผู้ฟังจำศัพท์แค่แผน PDP 2026จำแค่นี้PDP 2026คือแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดซึ่งประเทศไทยของเราใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดประมาณ25ปี2050 2060 2070ประมาณนี้ผมขออนุญาตเรียกเป็นคสง่ายต่อการจำเพราะคสมันตัวกลมๆดีนะครับตัวเลขนะท่านผู้ฟังจำ PDP พอและถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดนะครับฟังรายการของผมอยู่แล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าไอ้ PDP เนี่ยมันมีอะไรบ้างทางกระทรวงพลังงานเขาก็ลงตัวแผน PDP ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้รวมถึงแสดงความคิดเห็นได้ด้วยท่านผู้ฟังว่าแผน PDP ท่านผู้ฟังมีข้อดีข้อเสียเห็นข้อดีข้อเสียอย่างไรอยากแสดงความคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงเวลานี้กระทรวงพลังงานนะครับเขาก็อยู่ในช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็นเขาเปิดมาตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะท่านผู้ฟังวันนี้วันที่20กันยายนประมาณ2อาทิตย์นะครับและในปลายปีเขาก็จะนำไปสรุปและว่าจากความเห็นจากพี่น้องประชาชนความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเขาจะไปปรับปรุงไปปรับแก้หรือว่าจะเบรกไว้ก่อนหรือว่าอะไรยังไงแต่ผมดูจากงุมเรื่องของเงินทางการคลังเนี่ยทางภาครัฐเขาก็เอาจริงนะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเพราะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเราก็ยังอยู่กับพลังงานรูปแบบเก่าเหมือนเดิมเราต้องพึ่งพาน้ำมันเป็นหลักเราต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นหลักแล้วถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาไทยไม่ดันตัวเองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานเราก็จะตามเขาไปเรื่อยๆซึ่งคู่แข่งนับวันในตลาดก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมองเห็นช่องทางอย่างเดียวท่านผู้ฟังหลากหลายประเทศเขาก็มีคนเก่งของเขาเขาก็มองเห็นช่องทางไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองไปดูพวกหุ้นนะครับหุ้นในทุกวันนี้ในเรื่องของพลังงานโลกใหม่พลังงานสะอาดการลงทุนในโรงงานนิวเคลียร์พลังงานน้ำพลังงานลมนะครับเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องการมากเพราะสิ่งนี้ก็จะช่วยรองรับโลกในอนาคตที่เต็มไปด้วย AI เต็มไปด้วย Data Center เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเต็มไปด้วยการใช้สิ่งต่างๆช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแรกของรายการ Thailand ในสยามโอ้พูดเยอะมากผมพูดมาเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงนะ35นาทีอ้าวท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาช่วงที่2ครับ
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้น เศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ผมอยากจะอธิบายเรื่อง Data Center สักหน่อยจริงๆผมเคยนำมาเล่าและก่อนที่จะเป็นประเด็นเรื่อง Data Center ที่ปรากฏอยู่ทั่วกรุงเทพที่ว่ามีปัญหาอะไรกันแต่จริงๆแล้ว Data Center ถ้าเกิดเราไม่นับเรื่องของการอยู่กลางแหล่งชุมชนเราไม่นับเรื่องของการที่จะเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยประโยชน์ของ Data Center คืออะไรทำไมในแผนพัฒนาพลังงานถึงพูดถึง Data Center Data Center Data Center เยอะมากคำว่า Data Center ผมอยากให้ท่านผู้ฟังมอง Data Center ด้วยสายตาที่เป็นมิตรก่อนอันนี้ถ้าไม่นับวิธีการตั้งเจ้าตัว Data Center นะไม่ตั้งศูนย์นี้นะให้เข้าใจความหมายว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้คืออนาคตจริงๆนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ขอให้เขาเคลียร์เรื่องกฎหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัยเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับประเทศเราก็จะได้พัฒนาไปสู่เรื่องของพลังงานที่เหมาะสมเสียที Data Center คืออะไรท่านผู้ฟังถ้าแปลเป็นไทยก็คือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากไว้ด้วยกันหน้าที่ของเจ้า Data Center เจ้า Data Center ก็จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บมีการจัดการมีการประมวลผลข้อมูลเบื้องหลังบริการดิจิทัลที่เราใช้งานอยู่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงพูดแล้วมันไม่เห็นภาพท่านผู้ฟังคืออะไรประมวลจัดเก็บจัดการประมวลผลข้อมูลอะไรฉันไม่เห็นภาพคุณยายอยู่บ้านไม่เห็นภาพมันคืออะไรนะครับก็อย่างเช่นเวลาเราเปิดแอปธนาคารในสมาร์ทโฟนของเราโอนเงินนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เงินสดกันอย่างเดียวแล้วโอนเงินเวลาโอนเงินนี่ก็ Data Center นะมันก็คือ Data มันคือข้อมูลออนไลน์ระบบบริการดิจิทัลเวลากดสั่งซื้อของออนไลน์แอปส้มแอปแดงมีแอปสีอะไรก็ว่ากันไปแอปชมพูซื้อของออนไลน์เห็นแล้วมันต้อง F ของนี่ก็ Data Center เปิดดูหนังผ่านสตรีมมิ่งโทรศัพท์ผ่าน LINE นี่ก็ Data Center เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์เข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Instagram เข้าไปหาข้อมูลใช้ AI ถามเดือนนี้ดวงเราเป็นยังไงนี่ก็ Data Centerเวลาถาม AI นี่ก็ Data Center ท่านผู้ฟังผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆท่านผู้ฟังทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ของท่านผู้ฟังหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างคือ Data Center แต่ว่าคืออาจจะมีบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Data Center เลยอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนนะครับก็มีวงเล็บก็มีไม่ใช่ทุกคนแต่คนส่วนใหญ่คนส่วนมากที่ไม่ตกสำรวจครับก็จะชีวิตก็จะมีเจ้า Data Center เนี่ยหมุนวนอยู่รอบตัวนั่นก็คือความสำคัญของ Data Center ว่าทำไมถึงต้องมีเยอะทีนี้มีเยอะแล้วทำอย่างไรมีเยอะแล้วทำอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตว่าภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรืออย่างไรภาคกฎหมายเขาจะมีนโยบายอย่างไรนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูข่าวการสร้างในแหล่งชุมชนก็ถูกต่อต้านจากหลายที่ไม่ใช่ในไทยอย่างเดียวในอเมริกาก็ถูกต่อต้านเช่นเดียวกันเอาเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยมันจะมากระทบกับที่อยู่อาศัยเราหรือเปล่ามันใช้ทรัพยากรไฟฟ้าเยอะมันต้องใช้น้ำสะอาดเยอะในการที่จะบริหารจัดการในระบบประมวลผลของเจ้าตัว Data Center ตัวเนี้ยแล้วเมื่อกระทบหรือเมื่อมีอุบัติเหตุอะไรที่ไปพบแหล่งน้ำมันที่ไปพบการกักเก็บน้ำมันประมาณ 3-4 ปั๊มนะครับโดยปริมาณน้ำมันที่อยู่ใน Data Center บางแห่งเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ันขึ้นมาศูนย์เหล่านี้อยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นนะท่านผู้ฟังโอ้โหและแหล่งชุมชนในกรุงเทพเป็นชุมชนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ห่างกันนะครับเป็นชุมชนที่เบียดเสียดกันบางที่ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพูดคุยกันนะครับวางแผนกันให้ดีว่าจะบริหารจัดการ data center อย่างไรเอาละแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาผมก็นำเสนอให้ท่านผู้ฟังมองเจ้า data center ในแง่ดีก่อนในแง่ดีก่อนส่วนข้อที่เป็นข้อจำกัดที่เราเห็นกันในข่าวก็ว่ากันไปก็ไปปรับปรุงแก้ไขกันก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตอนนี้โครงการ data center ในเชิงกฎหมายก็ถูกชะลอไว้เหมือนกันนะครับเราก็ติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงผมมาที่เรื่อง IMF สักนิดหนึ่งในการประชุมเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ IMF คือการประชุมธนาคารระหว่างประเทศที่มีผู้คนจากภาคการลงทุนภาคการธนาคารมาที่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณศูนย์การประชุมสิริกิติ์บริเวณอโศกสวนเบญจกิติใครเป็นสายวิ่งและชอบไปวิ่งที่สวนเบญจกิติเนี่ยวางแผนให้ดีนะท่านผู้ฟังในช่วง IMF คนมากันเป็นหมื่นนะครับคนหลักหมื่นนะครับวางแผนการวิ่งการใช้รถการขับขี่รถวางแผนกันให้ดีว่าจะเดินทางอย่างไรหรือจะต้องไปวิ่งที่ไหนไปวิ่งในลู่วิ่งไหมนะครับลองดูแต่ที่แน่ๆผู้คนที่มาอยู่ในมารวมกันนะครับในการประชุมธนาคารระหว่างประเทศ IMFเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในเรื่องของการลงทุนเนื่องจากการที่ประเทศไทยเราเอาจริงเอาจังด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งในการลงทุนในการประชุม IMF จากข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่ามี3ด้านสำคัญที่ประเทศต่างๆเห็นถึงช่องทางในการลงทุนอย่างแรกก็คือการลงทุนต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องของพลังงานต่างชาติเห็นช่องนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาลงทุนน่าจะมีรายได้สะพัดเป็นจำนวนหลายล้านบาทในการประชุมในครั้งนี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของทุนมนุษย์ไทยนั้นให้ความสำคัญกับการลงทุนในทุนมนุษย์เนื่องจากการมีทักษะของการศึกษาระบบการศึกษาว่าอย่างนั้นนะที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างที่3คือเรื่องของการรักษาแรงส่งของการปฏิรูปเศรษฐกิจและกฎระเบียบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันมากขึ้นและเปิดพื้นที่ให้บริษัทใหม่ที่มีพลวัตสามารถเกิดและเติบโตขึ้นได้ในเรื่องของการเกิดและเติบโตของบริษัทขนาดเล็กแต่บ้างก็ว่า SME ไม่มีที่ยืนบ้างก็ว่ามีอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าบางทีเอาประเทศไทยเอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่นะครับในแง่ของการลงทุนเราก็ดูดีๆในตรงนี้ว่าเวลาจะลงทุนนะท่านผู้ฟังก็ต้องมีหลากหลายช่องทางมีข้อมูลนะเวลาเราจ่ายเงินที่จะทำอะไรเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับโดยรายละเอียดของการจัดงาน IMF World Bank ในตรงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาก็เปรียบว่าเหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโอ้โหเรียกได้ว่ากีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกมามากมายแล้ว IMF ก็มากมายไม่แพ้กันสำหรับประเทศที่ลงแข่งขันย่านอโศกจะเต็มไปด้วยนักกีฬานะครับแต่ว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ใช่มาว่ายน้ำมาวิ่งแต่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่มาแข่งขันทางด้านการเงินการลงทุนการธนาคารกันโดยรายละเอียดของการจัดงานนั้นนะครับเจ้าโอลิมปิกด้านการเงินการคลัง IMF ก็จะมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายที่นะครับได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่ามีการหารือโดยเนื้อหาของการหารือของการประชุมก็มีเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืนโดยการประชุมนะครับได้มีอนุกรรมการโดยภาครัฐของไทยเราก็มีอนุกรรมการในการดูแลการประชุมในครั้งนี้ก็คือมี3คณะ มีคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการและคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเมื่อมีทั้ง3คณะกรรมการการประชุม IMF ก็จะเป็นการประชุมที่สามารถอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงแก่แขกเรือที่มาเยือนการประชุมแห่งนี้ในการประชุมไทยเราใช้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilienceก็คือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนการพัฒนาของโลกยุคใหม่ผสมผสานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในปีหน้าจะครบรอบ100ปีชาตการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเชื่อมโยงสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับสากลผ่าน4ประเด็นนั่นก็คือประเด็นที่ผมพูดมาทั้งรายการเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและ AI อีก3ประเด็นก็คือความเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งโลกในอนาคตประชากรก็จะเกิดน้อยลงเรารับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างไรเห็นผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปล่อยให้ผู้สูงอายุพอเกษียณออกไปแล้วจบเลยไม่สามารถสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่แค่ภาครัฐมองนะจริงๆผมเชื่อว่าตัวผู้สูงอายุอยู่บ้านเฉยๆนี่มันน่าเบื่อนะท่านผู้ฟังก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมลองคิดตัวเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดตัวผมเกษียณไป60แล้วอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยโอ้ยผมไม่เอาอ่ะมันต้องหาอะไรทำหาเงินหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าต้องหาอะไรทำแล้วก็ดูในการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในโลกยุคอนาคตจะเป็นแบบไหนทีม Thailand New Horizon ในการประชุม IMF ก็ถือว่าเป็นการประชุมที่จะต่อยอดจุดแข็งของประเทศเพื่อก้าวไปสู่ New Horizon ก็คือขอบฟ้า Horizon ก็คือขอบฟ้า New ก็คือใหม่ขอบฟ้าใหม่ที่มีอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นของทุกคนก็ติดตามดูนะครับ IMF ทางกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะสื่อไหนไม่ว่าจะทางวิทยุไม่ว่าจะทีวีไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือแม้แต่สื่ออื่นๆผมเชื่อว่าติดตามการประชุม IMF อยู่ตลอดและค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจสิคนจะมาลงทุนในประเทศเราขนาดใหญ่กันขนาดนี้บางทีอย่างเงี้ยข่าวอย่างเงี้ยมันต้องตื่นเต้นไม่ใช่ไปตื่นเต้นเรืออะไรเรืออเมริกามาเทียบท่าที่พัทยา คือข่าวแบบนี้มันก็เกิดประโยชน์นะครับบางอย่างที่เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของไทยของอเมริกาแต่มันก็ผมว่ามันไม่ค่อยได้อะไรไงกันโอ้ข่าวอย่างนี้มาคือมันเกิดเศรษฐกิจเกิดรายได้หมุนเวียนเกิดรายได้หมุนเวียนในระดับชุมชนนะครับระดับในเมืองพัทยาใน Walking Street อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าการประชุมที่คนมาเยอะๆกันมาลงทุนเห็นช่องทางลงทุนเราก็จะได้เห็นไอเดียในการลงทุนเห็นวิธีคิดของระดับโลกว่าเป็นแบบไหนประเทศไทยควรจะเดินหน้าอย่างไรโอ้น่าสนใจมากติดตามกันต่อไปนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมเตรียมไปอ่านข่าวภาค12นาฬิกาแล้วฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการ Thailand สยามก็ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
3: ท่านกำลังรับฟังรายการ Thailand แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%เดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันสัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งกล้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงสาเหตุว่าเกิดจากปัญหาน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยจึงส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้รีบหาแนวทางแก้ไขกรมประมงจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งกล้ามกรามที่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งผลให้กุ้งกล้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งกล้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งกล้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางศรีอรุณโตเทพซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานหนักเคียงคู่รัชกาลที่9มาโดยตลอดและชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพนอกจากนี้ยังชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทั้งการทรงม้าและการเป็นอัยการ ดยตั้งใจถือศีลและเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: ก็รู้สึกปลาบลื้มมากในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็9ปีผ่านมาแล้วมากราบค่ะพ่อหลวงพระแม่พันปีหลวงก็ชื่นชอบเพราะท่านก็ตรงงานหนักคู่กับพ่อหลวงแล้วก็รักองค์พาพาก็ท่านก็เก่งงานเนาะลาท่านก็เก่งตรงม้าก็เก่งแล้วก็เป็นนายการชื่นชอบเห็นแล้วก็น้ำตาไหลอะ
3: เช่นเดียวกับนางอรสาหุ่นวิช่วยกล่าวว่าปลับรื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโครงการเพื่อนพึ่งใครยามยากของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเคยได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2568และในฐานะที่รับราชการเป็นคุณครูได้ยึดหลักการทำงานโดยมีทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่าง
4: ทั้งสองพระองค์ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการศิลปาชีพบางไทรของพระพันปีดินหลวงและเพื่อนพึ่งพาอย่างยากเคยได้รับของพระราชทานจากพระองค์พาเมื่อตอนงานท่วมปี2568ที่นครศรีธรรมราชก็รู้สึกขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาได้จนทุกวันนี้
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.นันทิกากิปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่า19%ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปก่อน
6: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮานาเดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกำหนดปฏิบัติภารกิจระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ส่วนภารกิจวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากรายงานพิเศษวันนี้ครับ
7: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
8: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matchingของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
7: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
9: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
7: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทย Plus มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,000 ล้านบาทเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ
10: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส64ฟิตว่า ณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายและร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบเร็วๆซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยภาครัฐร่วมจ่าย60%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกตรวจพบรอยรั่วบริเวณใต้ปลอกครอบท่อขณะที่กระทรวงพลังงานได้สั่งตรวจสอบขอบท่อขนส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตร
11: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ใช้เครื่องมืออัลตราโซนิกเทสติ้งตรวจพบรอยรั่วขนาดความยาว 6.6 ซมและลึก7มมบริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งทีมวิศวกรจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีแรปและทดสอบแรงดันตามมาตรฐานวิศวกรรมทางนี้กระทรวงพลังงานได้สั่งการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยของท่อส่งน้ำมันทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรด้วยกระสวยอัจฉริยะพร้อมกำชับให้บริษัทผู้รับผิดชอบจัดส่งประวัติการบำรุงรักษาและเร่งจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ในจุดที่พบความเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดที่ต้องสำรวจและปรับเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและยกระดับความปลอดภัยด้านระบบขนส่งน้ำมันในระยะยาวอย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวท่อส่งน้ำมันสั่งการเร่งซ่อมแซมและตรวจสอบจุดอื่นอย่างต่อเนื่อง
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรอยร้าวความยาวประมาณ9ซนติเมตรบนท่อส่งน้ำมันจากการตัดเปิดปลอกเหล็กหุ้มท่อด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วน

0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
2: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่27จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำภูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงส่วนลำน้ำพุงยังเอ่อล้นส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำที่รองรับน้ำในตำบลรอบนอกรอระบายลงแม่น้ำป่าสัก
3: ในภาคภูมิภูมีในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญและฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่มีแนวโน้มลดลงและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณสะพานตาลเดี่ยวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 เมตรส่งผลกระทบในบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหล่มสักได้แก่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนท่ากกโพและพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลตาลเดียวขณะที่ตำบลปากช่องระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งและเข้าสู่สภาวะปกติแต่มวลน้ำบางส่วนไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในตำบลปากดุกส่งผลกระทบบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรอการระบายเช่นเดียวกับลำน้ำพุงที่ยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลวัดป่าและไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลหนองไข่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนประมาณ70ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างรอการระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ระดับน้ำแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งยังสามารถรับน้ำและมั่นคงแข็งแรง
4: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 293.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.4

0: 43ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 386.01 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 3.43 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทากน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาตรังมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จึงได้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เดิมเป็นพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเน้นการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในฤดูแล้งถัดไปโดยจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำลำดับแรกคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครองลงมาคือน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตตามลำดับยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวรัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดยกระดับแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำของประเทศไทยในพื้นที่21จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาภาคประชาชนได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบและความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาครัฐที่ไม่ต่อเนื่องและจริงจังเท่าที่ควรแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนรวม29หน่วยงานในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
4: คือผมคิดว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทางเกษตรกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้ทางรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งอันนี้อาจจะต้องบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อยผมว่าในที่สุดจะต้องไปดูว่าต้องมีแผนชัดเจนว่าเราจะไปงบอันนี้ไปทำอะไรบ้างแล้วตัวชี้วัดยังไงว่ามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างขั้นต้นยังไงบ้างขั้นกลางแล้วก็ในที่สุดแก้ปัญหาถาวรได้ยังไง
3: สำหรับการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่าจากการหารือร่วมกับหลายฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นว่า7มาตรการเดิมที่กรมประมงเคยดำเนินการยังมีประสิทธิภาพแต่ต้องยกระดับการดำเนินการให้มีความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีแล้วพร้อมเตรียมผลักดันการขอใช้วงเงินจากงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า350ล้านบาทตั้งเป้าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
5: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาท ที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3: การปรับแนวทางการดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและความไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งการดำเนินการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดในการสำรวจและกำจัดพร้อมจำกัดวงในการแพร่กระจายของปลาชนิดดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหยุดยั้งวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เพิ่งพบปลาชนิดดังกล่าวในแหล่งน้ำโดยในวันที่25กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์เชื่อมั่นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามกับสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กหลังทั้ง3ฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่ให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันก็ห้ามฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเข้ามาจัดตั้งฐานทัพบนเกาะแห่งนี้ทั้งนี้เดนมาร์กและกรีนแลนด์คาดหมายว่าข้อตกลงดังกล่าวซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสำคัญต่อสาธารณะจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าขณะที่นายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับกรีนแลนด์เดนมาร์กและสหรัฐซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขามีแผนจะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ AI ซาร์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้าน AI ของสหรัฐและเตรียมจัดตั้งกองกำลัง AI พร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการขัดขวางหรือสกัดกั้นการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ไม่ว่าในทางใดอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลังจากนักวิจัยของ Anthropic บริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเปิดเผยว่าผู้พัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจนำไปสู่หายนะของมนุษยชาติภายในสิ้นทศวรรษนี้นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NTV ของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียอาจมีความต้องการด้านการทหารที่จำเป็นโดยเฉพาะประเด็นด้านเทคนิคสืบเนื่องจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีตุรกีพร้อมให้ความช่วยเหลือซาอุดีอาระเบียภายใต้ข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมมักกะทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งกำหนดว่าการโจมตีด้วยกำลังอาวุธต่อประเทศใดประเทศหนึ่งจะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเริ่มโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นนายมาดินนอร์ซิดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเคยตกลงกันไว้โดยขณะเจรจาการค้าของอินเดียมีกำหนดเยือนแคนาดาในเดือนหน้าและคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือกลุ่ม G20 ในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้การเจรจาการค้าระหว่างแคนาดาและอินเดียมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานโดยแคนาดาหารือกับบริษัทอินเดียเรื่องการลงทุนและจัดซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ของอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียหลายแห่งสนใจลงทุนในโครงการแร่ธาตุสำคัญของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในวิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในวิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไหมไทยมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและโคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-10 29-27 และ 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ส่วนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในกลุ่มดีทีมชาติไทยส่งธาราวดีนาราพรพัฒน์จับคู่กับวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีเอาชนะคู่แข่งจากเกาหลีใต้2-0เซต 21-8 และ 21-8 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่25กันยายนนี้ด้านการแข่งขันเทคบอลในรอบรองชนะเลิศทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่ของกัมพูชา2-0เซต 12-5 และ12-4ส่วนประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่ของเวียดนาม2-0เซต 12-8 และ12-5และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับกิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของอิรัก2-0เซต 12-3 และ12-11ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง3ประเภทโดยจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันนี้ส่วนบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติจีนหลังจากนัดแรกแพ้อินโดนีเซียมา 52-61 ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมยัดห่วงสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวก่อนแพ้ไป 46-111 คะแนนทำให้แพ้2นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังประเดิมสนามด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน 3-2จะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A พบกับฮ่องกงในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ส่วนในวันพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง M-Hot HD ช่อง30การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดที่3ของฤดูกาลต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะปัตตานี FC ถึงถิ่น 3-0 เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง3นัดมี6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ส่วนปัตตานีมี4แต้มอยู่ที่9ส่วนผลคู่อื่นราศีสลายยูไนเต็ดเก็บแต้มแรกในการเล่นลีกสูงสุดได้แล้วหลังเปิดบ้านเสมอลำพูนวอริเออร์1-1และเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ศรีสะเกษยูไนเต็ด0-1ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนเปิดบ้านถล่มแชมป์เก่าอาร์เซนอล3-0เก็บ3แต้มได้สำเร็จแข่ง5นัดมี10แต้มขยับขึ้นมาอยู่ที่3ส่วนปืนใหญ่มี12คะแนนรั้งอันดับ2 ด้านท็อตแนมฮอสเปอร์ยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า2-3แข่ง5นัดเสมอ2แพ้3มี2แต้มรั้งรองบ๊วยของตารางส่วนสิงห์พังงาดเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้แล้วมี4คะแนนอยู่ที่15ส่วนผลคู่อื่นนิวคาสเซิลชนะฮัลซิตี้2-1เอฟเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์1-0และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้โคเวนทรี0-1การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2ที่ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพคาซัคสถานโดยหลังจากวันแรกทีมไทยตามหลังอยู่0-2คู่เริ่มจากประเภทคู่ปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพราพลโจรช่วยกันเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดซูคาเยฟ2-1เซต6-4 3-6 และ7-5ไล่ตามมาเป็น1-2คู่จากนั้นในประเภทชายเดี่ยวชนมือคู่แรกกาซิดิสสำเร็จเอาชนะอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก2-1เซต1-6 6-2และ6-3ทำให้ไทยตีเสมอมาเป็น2-2คู่ต้องไปตัดสินในเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายซึ่งแม็กซิมัสพราพลโจรแพ้ให้กับติโมเฟสกาตอฟ1-2เซต4-6 6-4และ4-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขัน World Group 2 Playoff ปี2027ขณะที่คาซัคสถานได้ไปแข่งขัน World Group 1 Playoff ในปี2027เทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบแรกธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะปีจิระวณิชเจริญจากนนทบุรีที่มาจากรอบคัดเลือกด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจจากชลบุรีมือ78ของไทยกอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA มาสเตอร์2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจะแต่มาจากคำว่ามัญจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
10: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12:44 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศภายใต้กองทุนภูมิอากาศสีเขียวตำแหน่งผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่การเงินภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าวห้อง204เลขที่2177แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-3624กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่ md.thaijobjob.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2528เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งทั้ง2พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คำว่าเยาวชนเดิมมีผู้กำหนดให้แตกต่างกันแต่ในปัจจุบันภายหลังที่มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13เมษายน2551ได้กำหนดความหมายคำว่าเด็กและเยาวชนไว้ในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าเด็กหมายความว่าบุคคลซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และเยาวชนหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติที่สำคัญมี3ประการได้แก่ พื่อให้เยาวชนอายุ 18-25 ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพและคุณธรรมและเพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำฤทธิ์ผลดังนั้นวันเยาวชนแห่งชาติจึงนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งและยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นดังคำกล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนก็เช่นกันหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเยาวชนในยุคดิจิทัลต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่อง20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441 AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี
0: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยนะคะที่ติดตามในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำมันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076-421-055ค่ะวันนี้ดีเจพี่หมงรอรับสายทุกคนอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้20กันยายน2569ซึ่งวันที่20กันยายนค่ะของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะ20กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ค่ะได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ.2396ค่ะและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8ค่ะทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ.2468ค่ะโดยพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นั่นเองซึ่งประเทศไทยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่20กันยายนค่ะเป็นวันสำคัญในหลายเหตุการณ์นะคะทั้งในปี2528ค่ะกำหนดให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและเป็นวันพระราชสมภพและได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ค่ะในปี2538ค่ะกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติเนื่องจากว่าในวันที่20กันยายนในปี2537ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จประพาสทางเรือจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางทั้งสิ้น72กิโลเมตรใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงการเสด็จประพาสทางเรือในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นที่มาของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะสืบสานปณิธานและพระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปค่ะและในปี2544ค่ะก็ได้มีการกำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคุณผู้ฟังทำให้วันที่20กันยายนของทุกปีมีความสำคัญในหลากหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องของเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์เป็นวันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันเรื่องของการรักษาอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติและเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าความสำคัญของทุกวันเนี่ยถือว่ามีความสำคัญทั้งหมดเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะวันเยาวชนไทยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์นะคะนอกจากนี้ค่ะพระมหาพิชัยมงกุฎยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้นำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เยาวชนด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและความสำคัญของตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะคือพลังสำคัญของสังคมในอนาคตข้างหน้านี้ นอกจากนี้วันนี้คือวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาตินะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแม่น้ำลำคลองเนี่ยได้ลดความสำคัญลงเนื่องจากการพัฒนาโครงข่ายถนนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นะคะทำให้ในหลายพื้นที่ค่ะอาจใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเนี่ยลดลงแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะแม่น้ำลำคลองเนี่ยก็ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่หล่อหลอมให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะจึงควรที่จะมีการรักษาหรืออนุรักษ์นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2544ค่ะเพื่อที่จะกำหนดให้วันที่20กันยายนเนี่ยเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติค่ะเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองค่ะซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็คือเริ่มต้นทำได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองเนี่ยคือเส้นทางของน้ำอะเนาะคือเป็นเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนไทยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาหันมาสนใจดูแลอนุรักษ์นะคะแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือรวมไปถึงที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยกันอนุรักษ์ได้เช่นเราไม่ทิ้งขยะลงไปไม่ทิ้งเรื่องของน้ำเสียลงไปที่แม่น้ำลำคลองนะคะเรื่องของขยะต่างๆเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญนะคะแม่น้ำก็จะหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตต่างๆทำให้เราสามารถใช้ชีวิตกันได้และที่สำคัญค่ะเพื่อที่จะทำให้อนาคตเนี่ยส่งต่อไปนะคะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะที่มีลำน้ำแม่น้ำคูคลองที่สะอาดแล้วก็พร้อมใช้งานไม่ใช่แม่น้ำที่มีเรื่องของความเน่าเสียต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกค่ะเราก็เรื่องนี้เราร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลได้นะคะและอย่างที่บอกวันนี้ก็อีกหนึ่งวันก็คือวันรัฐวิสาหกิจไทยนะคะซึ่งอีกความสำคัญหนึ่งก็คือวันรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็คือเป็นองค์กรของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะที่ทางภาครัฐเนี่ยมีทุนรวมอยู่เกินกว่าร้อยละ50นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเอาพูดง่ายๆก็คือเป็นกึ่งๆที่จะทำเรื่องของธุรกิจนะคะที่จะมีการสร้างกำไรต่างๆนะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการมีรัฐวิสาหกิจนะคะก็มีหลักการจัดตั้งนะคะ7ประการก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจแทนภาครัฐเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เอกชนในการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะเราจะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำไฟนะคะเรื่องของทั้งโทรศัพท์เรื่องของพลังงานหรืออะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมจัดทำบริการสาธารณะแล้วก็เรื่องของประโยชน์ในด้านการคลังที่จะเสริมรายได้ให้กับภาครัฐรวมไปถึงเพื่อควบคุมสินค้าอันตรายด้วยนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจในวันนี้ค่ะ20กันยายนซึ่งมีความสำคัญในหลากหลายด้านนะคะก็หยิบยกเรื่องนี้นำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกคนได้ชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงและกลับมายังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศโรคภัยที่มาและข่าวสารต่างๆนำมาฝากทุกท่านกันค่ะ
1: โรคไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยตลอดทั้งปีเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยส่วนมากพบการระบาดได้มากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเชื้อก่อโรคเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งมี3ชนิดคือชนิด A B และ C ไวรัสชนิด A เป็นชนิดที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลกไวรัสชนิด B ทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาคส่วนชนิด C มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไม่แสดงอาการและไม่ทำให้เกิดการระบาดการติดต่อจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในเสมหะน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยสามารถแพร่ติดต่อไปยังคนอื่นๆเชื้ออยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงโดยเฉพาะในฤดูหนาวและความชื้นต่ำระยะการติดต่อของโรค 3-5 วันในเด็กอาจมีระยะ 7-10 วันหลังจากที่มีอาการป่วยระยะ

เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4. หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก 5. เมื่อมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย 6. เมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นจนกว่าอาการจะหายดี 7. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 8. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนพักผ่อนให้เพียงพอการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการเล็กน้อยหากพักผ่อนเต็มที่จะหายได้เองภายใน 2-5 วันหากกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบแพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียตามความเหมาะสมสามารถดูแลตนเองได้ดังนี้ 1. รับประทานยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้พาราเซตามอลยาละลายเสมหะ 2. เช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะด้วยน้ำอุ่น 3. ดื่มน้ำสะอาดมากๆงดดื่มน้ำเย็น 4. รับประทานอาหารอ่อนและอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากเพียงพอเช่นโจ๊กข้าวต้มไข่ผักผลไม้ 5. นอนพักผ่อนมากๆในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีผู้ป่วยที่มีไข้เกิน7วันหรือมีอาการหอบเหนื่อยหรือสงสัยว่าเป็นปอดอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้สูงอายุควรรีบไปพบแพทย์การฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กับคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีทุกปีโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปถึง2ปีและผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคการลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้7กลุ่มเสี่ยงทุกคนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคคือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 5.โรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6. โรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั้งนี้กรณีหญิงตั้งครรภ์นั้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการตลอดทั้งปีสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลของรัฐและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ไปรักษาเป็นประจำโดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังฉีดวัคซีนโควิด19พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีหรือไม่วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด19สามารถฉีดพร้อมกันได้แนะนำให้ฉีดที่แขนคนละข้างเนื่องจากเชื้อไวรัสเป็นคนละชนิดกันประชาชนควรได้รับวัคซีนทั้ง2ชนิดพร้อมกันและสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้ง2ชนิดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านวัคซีนโควิด19ประจำปีและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฉีดได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเริ่มฉีดพร้อมกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566

ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมาตุมบอกได้เลยนะว่ามีความค่อนข้างแปรปรวนสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนค่ะสลับกันไปมาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะซึ่งจะมีผลกระทบในวันนี้นะคะจนถึงวันนี้ค่ะเดิมเนี่ยคือมาถึงตั้งแต่วันช่วงวันที่17แล้วนะคะ17ถึง20นะคุณผู้ฟังนะโดยบอกว่าในช่วง17ถึง20ค่ะประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากมีเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนาะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งนะคุณผู้ฟังนะจะพบว่าสภาพอากาศเนี่ยถ้าเป็นที่ตะกั่วป่านะคะเดี๋ยวแดดออกเช้าอาจจะแดดออกเลยแล้วก็ฝนตกหรือวันนั้นเนี่ยฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเช้าเช้ามืดจนมาถึงช่วงเช้าแล้วก็ไม่ตกทั้งวันนะคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างมากเลยนะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยและนอกจากนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการเผยว่าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ยอดสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของ RSV ในกลุ่มของเด็กเล็กค่ะซึ่งล่าสุดพบผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกของปีด้วยนะคะซึ่งน่าเศร้านะคะเป็นหนูน้อยวัยเพียง2เดือนเท่านั้นค่ะโดยมีประวัติที่คลอดก่อนกำหนดค่ะเรื่องนี้นะคะโดยแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์ค่ะแถลงข่าวในกันยารับมือป้องกันโรคภัยใส่ใจสุขภาพค่ะเน้นย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่อาจพบในช่วงฤดูฝนและในช่วงที่เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะพร้อมดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อลดการเจ็บป่วยและความรุนแรงค่ะโดยในช่วงนี้นะคะ5อันดับโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดค่ะ1ก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะตามมาติดๆก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะโรคต่อไปคือโรคโควิด-19 โรคปอดอักเสบและโรคมือเท้าปากค่ะในส่วนของโรค5อันดับโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในช่วงนี้เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะอีกโรคหนึ่งคือโรคลิเจียนแนร์ค่ะแล้วก็มีโรคเมดิออยโดซิสหรือว่าไข้ดินแล้วก็มีโรคไข้หูดับรวมไปถึงโรคไข้สมองอักเสบค่ะโควิด-19 ในช่วงนี้นะคะพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 135,667 รายค่ะเสียชีวิต26รายด้วยกันผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอายุต่ำกว่า1ปีทั้งนี้ค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของ608แล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปค่ะทั้งนี้ผลการคาดการณ์แนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะจะพบว่ายิ่งปฏิบัติตามมาตรการ DMH เนี่ยมากเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงนะอาจจะทำให้สถานการณ์ระบาดเนี่ยลดลงด้วยในส่วนของเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะตลอดทั้งปีนะคะจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพบผู้ป่วยอยู่ที่ 359,672 รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว57รายด้วยกันและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในช่วงนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ A ค่ะเป็น H1N1 ค่ะในส่วนของ RSV ค่ะ
ก็จะพบผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 8,578 รายค่ะเสียชีวิต1รายก็อย่างที่บอกค่ะเป็นหนูน้อยวัย2เดือนที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโดย RSV เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเด็กเล็กไม่ก็ผู้สูงอายุไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเชื้อนี้ถ้ามาติดในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เป็นโรคนะคะซึ่งสถานการณ์โรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคการติดเชื้อ RSV เนี่ย RSV เนี่ยคือผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้แต่ว่าก็คือก็ต้องเป็นคนที่คือมีความเสี่ยงเนาะมีประวัติปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องกังวลเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ RSV เนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะสูงเพิ่มมากขึ้นโดยไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะพบผู้ป่วยเนี่ยสูงสุดรองลงมาเป็นโควิด-19 แล้วก็ RSV เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายค่อนข้างเร็วและต้องเฝ้าระวังในเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กแล้วก็วัยเรียนซึ่งนะคะพอมีผู้ป่วยเยอะขึ้นก็ยังควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMH ค่ะหรือว่าอันแรกคือ D distancing ค่ะเว้นระยะห่างจากผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อค่ะ M คือ mask wearing ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะและเมื่อไอจามนะคะก็ควรที่จะปิดปากให้เรียบร้อยนะคะด้วยทิชชู่หรือว่าสวมหน้ากากอนามัย H ก็คือ hand washing คือหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งของหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกันก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำค่ะ2ก็คือหลีกเลี่ยงการรวมตัวในสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะอันที่3ก็คือเมื่อมีอาการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้ไอน้ำมูกก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่างๆหรือว่าผู้ที่เป็นโรคประจำตัวและที่สำคัญค่ะหากมีอาการที่ผิดปกติสงสัยว่าจะป่วยหนักหรือว่าอาการเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงก็ให้รีบพบคุณหมอทันทีและที่สำคัญเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยในครอบครัวก็ควรจะมีการแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่นผู้ดูแลก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ยังแนะนำเรื่องของการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งที่มีผู้ติดกันค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะ7กลุ่มเสี่ยงนะคะก็ควรที่จะรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะคือเพื่อที่จะลดความรุนแรงของการเกิดโรคค่ะในส่วนของ RSV ปัจจุบันก็มีเรื่องของวัคซีนทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ปีอันนี้ก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอแล้วก็รับคำปรึกษานะคุณผู้ฟังคือช่วงนี้พอฝนใช่ไหมคะสังเกตไหมคะอากาศมันเปลี่ยนมากเพราะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยชวนให้เรายังไงคะไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแบบว่าเดี๋ยวบางทีเราไอเจ็บคอคือแล้วอากาศเนี่ยคืออากาศมันทำให้มีการแพร่เชื้อได้ค่อนข้างง่ายฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยนะคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็ชวนให้เราไม่สบายได้ค่อนข้างง่ายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่อยากมาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะนั่นก็คือเรื่องของการรับสมัครและการคัดเลือกโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยทั้งคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆ นะคะที่ฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังเนาะที่แบบว่าโอ้อยากให้ลูกหลานเนี่ยคือเป็นทหารเนี่ยอันนี้ก็ฟังเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดรับโครงการพลทหารอาสานะคะในปี2570ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าโครงการใหม่ที่ทางกระทรวงนะคะภายใต้กระทรวงกลาโหมเนี่ยมีการดำเนินการที่เปิดรับสมัครข้าราชการแบบทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสานะคะอายุตั้งแต่18ถึง26ปีอันเนี้ยสมัครได้นะคะและที่สำคัญคือการสมัครเนี่ยสามารถเลือกผลัดเลือกหน่วยที่ตัวเองอยากไปประจำการได้เลยนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเปิดรับไปมากกว่า221หน่วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยที่รอรับทุกคนนะคะที่เป็นพลทหารอาสา
เปิดรับจำนวน 18,784อัตราด้วยกันโดยเป็นสัญญาจ้าง4ปีค่ะซึ่งจะได้รับเงินเดือนก็จะมีเรื่องของในส่วนของเงินเดือนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ 12,090 บาทมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าประกอบเลี้ยงนะคะอันนี้สัญญา4ปีเขาไม่ได้มีการจำกัดวุฒิด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าน้องๆเนี่ยคือเรียนอาจจะได้วุฒิม.3 อยู่ถ้ามาเข้าโครงการนี้พลทหารอาสาเนี่ย2ปีการันตีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6นะคะที่เราสามารถไปต่อยอดได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์เรื่องของโควต้าในการสอบนาย10นาย10ทหารต่างๆนะมีโควต้ามีเรื่องของคะแนนพิเศษสำหรับใครที่จะไปสมัครสอบในสังกัดของกระทรวงกลาโหมก็จะมีคะแนนพิเศษให้ตามปีที่เราอยู่ด้วยนะคะเป็นโอกาสดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับใครเนี่ยที่สนใจอยากจะรับราชการทหารนะคะและอันนี้ก็คือสามารถเลือกเหล่าได้นะคะแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากการที่เป็นพลทหารที่จะมีการจับใบดำใบแดงเนาะหนึ่งก็จะมีการต่างกันเรื่องเงินนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราถึงเรามีวุฒิปริญญาตรีเนี่ยอันนี้จะไม่ได้สามารถลดระยะเวลาได้เหมือนที่เราไปจับใบดำใบแดงเนาะแต่ว่าก็จะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยให้เราอย่างเช่นเราสามารถเลือกได้เนาะจะไปผัดไหนจะไปที่ไหนนะคะแล้วก็ที่ได้สัมภาษณ์ของท่านผู้ช่วยศาสดีอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยท่านก็บอกว่าหลายหน่วยตอนนี้คือเต็มแล้วนะคะทั้งเรื่องของแบบอย่างเช่นหน่วยรบพิเศษนะคะเรื่องของหน่วยที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็คือเต็มแล้วแล้วก็มีหลายๆหน่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีที่สุราษฎร์เนี่ยก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีสามารถที่จะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบถามทางศาสดีอำเภอศาสดีจังหวัดได้จะเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะ rcm.rta.mi.th ก็ได้ค่ะรับสมัครคือคุณสมบัติก็คือชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะจะตั้งแต่เป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีก็ได้เป็นทหารกองเกินที่อายุ 22-26 ปีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ได้ถูกเข้ากองประจำการเอาพูดง่ายๆก็คือจับได้ใบดำเนี่ยแล้วจะอยากจะมาสมัครอันนี้ก็ยังสมัครได้เหมือนกันหรือเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ที่ปลดประจำการแล้วอายุไม่เกิน26ปีอันนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคุณผู้ฟังนะที่จะมีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะเพราะว่ามาตูมเนี่ยพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสดีเนี่ยโอกาสเยอะมากๆเลยใครที่สนใจนะคะเป็นทหารแล้วที่สำคัญค่ะถ้าโครงการนี้มีการสมัครเข้าไปเยอะนะคะจำนวนของการเรียกที่จะไปจับใบดำใบแดงพูดง่ายๆเนาะจับใบดำใบแดงเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปทางสำนักงานศาสดีอำเภอที่จะอยู่ตามอำเภอได้เลยหรือจะไปที่ศาสดีจังหวัดอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเอ๊ะจะไปเลือกอย่างไรตรงไหนเพราะว่าพอเราเลือกเสร็จสมัครเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะดูตามผลัดเนาะเราเลือกได้ว่าจะไปผลัดไหนผลัดไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จก็จะเป็นการเตรียมที่จะไปทำสัญญาตามหน่วยที่เราเนี่ยเลือกแล้วก็จะเป็นการปฏิบัติซึ่งในส่วนของการเข้าไปนะคะในการเป็นพลทหารอาสาก็จะมีการฝึกเรื่องของทหารเนี่ย8สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินงานตามหน่วยที่เราไปอยู่นะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยและสามารถเข้าไปดูได้นะว่าตอนนี้มีหน่วยไหนที่ยังเปิดรับอยู่เพราะว่ามีเยอะมากมีทั้งเรื่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะหรือจะไปกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศก็มีหลายหน่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะตามความต้องการแล้วก็ตามรูปแบบการทำงานในอนาคตที่เราต้องการได้แล้วก็เป็นโอกาสดีๆนะคะที่ทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีการเปิดโครงการขึ้นมานะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่าและกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

องเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะวันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะจริงๆตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เนี่ยทางททสำนักงานพังงาก็เชิญชวนทุกคนเนี่ยลองไปสัมผัสบรรยากาศนะคะที่เกาะยาวกันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มาเกาะยาวในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าจะได้รับของได้รับเรื่องของของที่ระลึกสุดน่ารักจากทางททพังงาเลยนะแต่ว่าต้องพักตามที่พักที่ทางททกำหนดนะคะซึ่งเข้ามาในธีมของ The Soul of เกาะยาวทุ่งนาวิถีเกาะหุ่นไล่กาค่ะแน่นอนว่าเรื่องของของนะเรื่องของของที่จะได้รับนะคะก็คือว่ามีกระเป๋านะคะซึ่งเป็นเรื่องของกระเป๋าอ้วนสุดเก๋นะคะเป็นอัพไซเคิลค่ะแล้วก็มีหุ่นไล่กานะเกิดว่าใครพักในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะที่ททเนี่ยอยากจะโปรโมทเกาะยาวนะคะก็จะได้รับของที่ระลึกน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปพักในช่วงนี้ก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางททค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในห้วงของสัปดาห์หน้าก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือกิจกรรมเทศกาลโต้คลื่นนะคะหรือว่าชื่องานเต็มๆเนี่ยก็คือต้องบอกเลยนะว่าก็จะมีเรื่องของพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะหรือภายใต้ชื่อว่าทิปิจาบริกกรมพาทรอนไทยแลนด์นะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่25-26กันยายนนี้ก็คือพูดง่ายๆคือกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระดานโต้ขึ้นเยาวชนนะคะแบบนานาชาติที่เขาหลักค่ะก็จะมีตั้งแต่รุ่นอายุ10ปีจนถึง18ปีชายหญิงนะคะใครที่สนใจอยากจะติดตามเรื่องของการเล่นเซิร์ฟก็สามารถมาได้25-26กันยายนที่จะถึงนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าในงานเนี่ยไม่ได้มีแต่การแข่งเซิร์ฟนะคะก็จะมีเรื่องของสินค้าการขายมีตลาดมีกิจกรรมเรื่องของเป็นเวิร์กช็อปที่น่ารักนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็มีเรื่องของคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันที่25กันยายนก็จะพบกับวงพอร์ตค่ะแล้วก็26กันยายนก็จะพบกับลานดอกไม้นะคะมีเวิร์กช็อปมีตลาดมีของกินมีบรรยากาศชิลๆที่ชวนทุกคนเนี่ยมาสัมผัสเรื่องของเซิร์ฟนะคะเพราะว่าแอบดูร้านที่มาแล้วเนี่ยหลายร้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะมีตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มกาแฟของกินอันนี้มีมากมายเลยให้ทุกคนเนี่ยไปชิลๆนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีนักกีฬามาจากหลากหลายประเทศทั้งอินโดนีเซียออสเตรเลียไทยญี่ปุ่นเยอรมันเช็กสวิตเซอร์แลนด์และฟินแลนด์ค่ะอยากจะส่งกำลังใจรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาเยาวชนชาวไทยน้องๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมได้นะคะ25-26กันยายนนี้ค่ะที่ Memory Village ค่ะหรือว่าเอาพูดง่ายๆก็คือที่ Memory Beach นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือทางเข้าใหม่เข้าได้ง่ายสะดวกมากสามารถที่จะเข้าได้เลยนะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมค่ะเผื่อว่าเราได้ไปเจอกันบรรยากาศดีๆนะคะต้องบอกว่าพังงาก็มีที่เที่ยวและก็มีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากจังหวัดพังงาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะแต่คุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนรางรถไฟสถานีเตาปูนส่งผลให้งดให้บริการชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและเร่งระบายควัน
6: เมื่อเวลา 12:32 นที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2โดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้โดยสารออกจากตัวสถานีเรียบร้อยแล้วและล่าสุดรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพสามารถเข้าถึงบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีและอยู่ระหว่างใช้กล้องตรวจจับความร้อนเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำเครื่องระบายควันเข้าไปดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปปุริมประสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วประมงจังหวัดตรังเดินหน้าฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
7: นายวิสิทธิ์พันธ์ดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังเพื่อดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองลงในแหล่งน้ำชุมชนร่วมกับผู้นำและประชาชนในพื้นที่เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั้งยังเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณปลาที่ลดลงทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำสาธารณะหลายชนิดมีปริมาณลดลงและพบว่าพันธุ์ปลาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำดังนั้นการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองของไทยในแหล่งน้ำเพื่อทดแทนปริมาณที่ลดลงจะสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดและคงความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในอนาคตอย่างยั่งยืนยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อาเซียนพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคริสติน่าโรเก้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์และเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือหลากหลายประเด็นอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลการพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นและทิศทางที่จะนำไปสู่การหารือระดับผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะที่นายเกากึมฮวนเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาครวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตในตะวันออกกลางรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวแบบเนี้ยเขาทำมาเพื่ออะไรบนโลกโซเชียลมีข่าวมากมายที่พร้อมให้เราแชร์ถ้ารู้ไม่เท่าทันสื่อก็ตกเป็นเหยื่อง่ายสุดก็อย่าไปสนใจไม่รู้จริงก็อย่าไปแชร์เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราทุกคนล้วนแชร์ด้วยใจที่ให้แต่คนรับอาจสูญเสียสุขภาพหรือแม้แต่เสียชีวิตเพราะการแชร์คือการแบ่งปันในสิ่งที่เรารู้จริงไม่ว่าจะกดส่งหรือลงมือทำแบ่งปันเพื่อให้สังคมน่าอยู่เริ่มต้นวันนี้ด้วยการแชร์ในสิ่งที่เรารู้จริง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: ทุกเรื่องคือการเมืองการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนและการเมืองมีผลต่อลมหายใจต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวท.กระบี่FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักรินิลพันธ์

14นาฬิกากับอีก14นาทีครับคุณผู้ฟังกลับมาดูแลทุกท่านนะครับผ่านทางช่วงเวลาของทุกๆคนเส้นทางประชาธิปไตยผ่านทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ของจักริดนิลพันธ์ครับวันพักผ่อนของหลายๆท่านวันเดินทางของหลายๆท่านแล้วก็อาจจะเป็นวันทำงานของหลายๆคนเช่นเดียวกันนะหลากหลายอริยบทครับทุกเรื่องก็ขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตทุกเรื่องราวมีความเป็นมาทุกเรื่องราวเป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตประจำวันอยู่กับการที่บอกได้ว่าเรามีลมหายใจอยู่ณปัจจุบันนี้นะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับทุกท่านแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันนะในการดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับมันก็ดูแลกันตามความสามารถที่เราสามารถดูแลกันได้อาจจะเล็กอาจจะมองไม่เห็นอาจจะยิ่งใหญ่อาจจะปานกลางก็แล้วแต่มุมมองครับมันเป็นเรื่องราวที่อยู่คู่กับการขับเคลื่อนชีวิตณปัจจุบันณเวลาที่เรานั้นยังมีลมหายใจนั่นเองครับก่อนเข้ารายการก็มีโอกาสเดินทางไปยังวัดโพคาจุธามาสครับไปแสดงความอาลัยส่งไปเบงครับไปเบงก็ส่งไปเบงเป็นครั้งสุดท้ายไปเบงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นคุณพ่อของน้องโอน้องโอลีฟนะครับน้องโอของทุกท่านแหละครับนะคุณรุจิดาปุรณทรัพย์หลายๆท่านคงจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับน้องเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องเองนะน้องเองก็อยู่ดูแลทุกๆท่านหลังจากย้ายกลับมาดูแลนะย้ายกลับมาดูแลพื้นที่บ้านของเรานะน้องโอเป็นคนเกิดที่จังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาครบ1ปีไม่กี่วันที่ผ่านมาครับอะไรแสดงความยินดีครบ1ปีแต่มันเข้าช่วงที่คุณพ่อน้องโอสูญเสียก็ไปแสดงความอาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจกับน้องโอนะครับแต่ผ่านพ้นไปแล้วครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะเชื่อว่าแต่ละชีวิตครับก็มีความหวังดีชีวิตที่สูญเสียไปก็ยังมีเรื่องราวดีๆส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังแล้วก็ชีวิตที่ยังอยู่ก็ต้องฝ่าฟันกันต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ว่าจะมีอะไรที่บอกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เจอในยุคปัจจุบันเราก็ต้องฝ่าฟันกันต่อไปเช่นเดียวครับหลายๆองค์กรตอนนี้นี่บอกได้ว่ามีใบไม้ที่ร่วงโรยปลิใบแล้วก็กำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นไปตามระยะเวลาครับเป็นไปตามระยะเวลาวันที่เวลาถึงแก่การมันก็ต้องร่วงโรยลงไปก่อเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่ก่อเกิดเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานั่นเองคนรุ่นใหม่ก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะเป็นการฝากความหวังไว้กับน้องๆครับแต่ก็อยากจะให้น้องๆคำนึงถึง

ศาสตร์ที่ทำร้ายแล้วก็ทำลายล้มเหลวเป็นเรื่องที่ฝากน้องๆแหละครับนะฝากน้องๆทุกๆคนฝากลูกๆหลานๆทุกๆคนแหละครับรุ่นเรานี่ก็ต้องล่วงโรยกันไปครับล่วงโรยกันไปตามกาลและเวลาถ้ายังมีแรงอยู่ก็ขับเคลื่อนกันตามเรื่องตามราวที่สามารถเดินหน้ากันต่อได้นั่นเองครับอย่าลืมครับต้องขอบคุณเพจไทมิตรด้วยนะครับคำนี้นี่ได้มาจากเพจไทมิตรแล้วก็ใช้ได้ทุกองค์กรทุกองค์การรันได้ทุกอย่างทุกเวทีมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์แล้วก็คาดการณ์อนาคตเป็นเรื่องที่บอกได้ว่าทุกคนต้องกลับมามองครับมองอนาคตอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมองผ่านรอยประวัติศาสตร์เพื่อที่จะให้เรื่องราวในอนาคตเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นปัจจุบันในอนาคตเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกได้ว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะลำดับขั้นตอนได้นะจ๊ะยังไม่มูออนจากพี่ป้อมนะครับกับพี่โต๊ะหยิบเอางานเพลงของพี่ป้อมกับพี่โต๊ะอัศนีโชติกุลวสันต์โชติกุลพูดลอยๆครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับงานเพลงนี้บางครั้งกับนั่นแหละครับงานเพลงมันก็บ่งบอกว่าในอดีตความรู้สึกดีๆมันก็ยังมีอยู่ความรู้สึกดีๆเราก็ต้องเก็บแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บอกได้ว่ามันเดินต่อกันไม่ได้มันก้าวต่อไปแล้วมันจะผิดพลาดเราก็ต้องถอยกันออกมาเพื่อที่จะตั้งหลักครับตั้งหลักถ้าดีสามารถกลับไปเดินต่อได้ก็เป็นเรื่องดีๆแต่ถ้าเดินต่อไม่ได้ว่ากันไปตามการเวลาว่ากันไปตามเรื่องราวที่มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ในความหวังดีเราก็บอกได้ว่าจะให้คนที่เรานั้นรักเป็นห่วงเคารพก้าวต่อไปในอนาคตไปในเรื่องที่ดีดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับช่วงเย็นแล้วครับช่วงเย็นเข้าไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ครับไปเป็นกำลังใจแล้วก็ไปชมนะครับน้องๆ นะครับนักฟุตบอลอายุนักเรียนอายุไม่เกิน17ปีนะครับอายุไม่เกิน17ปีซึ่งก็ทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ครับกำหนดเรียกตัวเริ่มต้นนะครับมาฝึกซ้อมแล้วก็มองดูแล้วครับว่าน้องๆคนไหนนะครับน้องๆคนไหนสามารถผ่านเรียกว่าผ่านระยะเวลานะครับเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาคใต้นะครับ

จังหวัดกระบี่ก็จะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20โดยประมาณนะฮะ20โดยประมาณก็อยากจะให้ทุกๆท่านได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่ครับสำหรับน้องๆทุกๆคนครับน้องๆที่ขึ้นทะเบียนนักกีฬาครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่แล้วนะครับแล้วก็บอกได้ว่าหรือว่าน้องๆที่บอกได้ว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนในกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็จะเรียกฝึกซ้อมคัดตัวจนกระทั่งถึงช่วงปลายเดือนกันยานะครับปลายเดือนกันยาบอกได้ว่าช่วงนี้ยังเป็นโอกาสอยู่นะวันนี้ก็สามารถนะครับก็สามารถที่จะไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ได้นะครับดำเนินงานโดยทีมงานสมาคมชมรมฟุตบอลแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่นะครับนะมีน้องๆหลายท่านเลยทีเดียวนะครับนะอย่างไรก็ตามฝากคุณครูนะครับฝากคุณครูในสังกัดโรงเรียนนะครับที่มีนักเรียนขึ้นทะเบียนไว้กับทางด้านสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่นักฟุตบอลนะครับอยากให้น้องๆได้มารับใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่นะครับตัวแทนจังหวัดกระบี่เพื่อสู้ศึกคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาคใต้นะครับเราเป็นเจ้าภาพนะครับเราเป็นเจ้าภาพคัดเลือกภาคใต้อันแล้วก็บอกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีและเป็นเกียรติประวัติของทุกๆคนในเกียรติประวัติครับของนักกีฬามันอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับทุกท่านครับจุดเล็กๆในการพัฒนาศักยภาพเริ่มต้นจากโครงสร้างท้องถิ่นหมู่บ้านชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ตอนนี้จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยบอกได้ว่าขยับในเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลานะครับระยะเวลาเนี่ย2ทศวรรษเกือบ3ทศวรรษแล้วนะครับ2เกือบ3ทศวรรษแล้วน้องๆก็จะมีโอกาสนะครับขยับขยื่นในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาในระดับสูงต่อไปนะครับช่วงนี้กีฬาเอเชียนเกมครับก็แน่นอนว่าเป็นกีฬาระดับทวีปหรือว่าระดับเอเชียซึ่งตัวแทนของประเทศไทยก็ไปแข่งอยู่ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บอกได้ว่าจุดเล็กๆจุดนี้แหละครับสร้างนักกีฬาทีมชาติสร้างเรื่องราวที่ดีให้กับทางด้านท้องถิ่นของเราเนี่ยให้มีชื่อเสียงแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักกับทางด้านทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกผมไม่เปรียบเทียบอะไรครับมันถ้าเป็นในเรื่องของนโยบายของรัฐเรื่องของอะไรนะซอฟต์พาวเวอร์ดูเหมือนน้องแพรวในเน่ครับณตอนนี้เนี่ยบอกได้ว่าจากจุดเล็กๆครับเด็กที่สะสมประสบการณ์เก็บการปะทะทุกๆอย่างจากเปิดหมวกครับตอนนี้นี่ไปสู่อเมริกันก็อตทาเลนที่บอกได้ว่ารอบชิงชนะเลิศมีผู้ใหญ่หลายท่านสนับสนุน
เพื่อให้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับประเทศไทยนั่นคือในด้านดนตรีลิซ่าตอนนี้นี่เป็นหนึ่งในแบรนด์นะครับแบรนด์ที่ประเทศไทยไม่ต้องจ้างครับเป็นแบรนด์ที่ประเทศไทยไม่ต้องจ้างเพราะเธอเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ลิซ่ามโนวานนะครับจากเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่เป็นคนไทยนะฮะณปัจจุบันนี้เป็นรันวงการระดับ international on the way around the world on the way around the world ก็คือณตอนนี้เนี่ยในช่วง on the way around the world เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใดครับเธออาจจะมีช่วงที่เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยแต่ในการรันณตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็เป็นที่ได้รับความสนใจจากลูกหลานตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สร้างความพยายามของตัวเองไปสู่ที่บอกได้ว่าจุดสูงสุดในระดับหนึ่งผมใช้คำนี้แล้วกันนะในระดับหนึ่งทำให้เราได้เห็นเรื่องราวที่บอกได้ว่าส้มตำไปอยู่ในรายการที่เธอทำพลาดข้าวเหนียวไก่ย่างแล้วมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งหมดแก้ว หมดแก้วแม่ใจเธอสุดยอดมากนะใจเธอสุดยอดมากแล้วก็บอกได้ว่าโอกาสเล็กๆครับเชิญชวนน้องๆล่ะครับเชิญชวนน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนล่ะครับที่อายุไม่เกิน17ปีขึ้นทะเบียนนักกีฬาฟุตบอลไว้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่มีต้นสังกัดหรือยังจะไม่ได้ขึ้นจะไปลองดูโอกาสก็ได้ครับเชิญชวนที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่นะครับไปเพื่อที่จะบอกได้ว่าให้ทุกๆคนได้เห็นว่าเราคือลูกหลานชาวจังหวัดกระบี่ที่อยากจะทำเพื่อเรื่องราวดีๆให้กับบ้านเราวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นลูกหลานของเราชูถ้วยในระดับนานาชาติในระดับนานาชาติณตอนนี้เนี่ยบอกได้ว่าเป็นโอกาสหมดเลยครับเพราะล่าสุดก็ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย6คนนะครับ6คนบ้านเราเนี่ยก็คือฟุตบอลเดินสาย7คนนะครับทีมชาติ6คนเนี่ยเราไปคว้าแชมป์เอเชียที่กรุงจาการ์ตากลับบ้านมาแล้วนะครับเราคว้าแชมป์อาเซียนที่เวียดนามแล้วก็เราไปคว้าแชมป์เอเชียที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราชนะอินเดียบังคลาเทศ 14-15-0 ครับทั้ง2ทีมนี่ยิงได้เกือบ30ชนะ UAE ไม่ใช่ลูกเดียวนะครับ 2-3 ลูกครับชนะทีมที่บอกได้ว่าใกล้เคียงกับเราอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ก็บอลเดินสายของประเทศไทยครับเทียบเท่ากับเวียดนามนี่มีลีกนะครับลีกบอลเดินสายเลยนะ
อินโดก็ไม่ใช่ย่อยแล้วก็บอกได้ว่าเป็นโอกาสของน้องๆแล้วครับอยากให้น้องๆได้มีเรื่องราวดีๆนะครับได้มีเรื่องราวดีๆแล้วก็เราร่วมกันทำเพื่อไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล้วครับทำเพื่อจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยให้มีเรื่องราวที่ดีและเราจะยืนในจุดสูงจุดในวันหนึ่งด้วยกันครับ

0: 1นาทีกับกกต.ข้อห้ามกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมีอะไรบ้างครับ
1: กฎหมายห้ามกระทำผิดทั้งในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นห้ามซื้อเสียงโดยแจกเงินสิ่งของจัดเลี้ยงจัดมหรสพห้ามรับเงินและประโยชน์อื่นใดเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่6โมงเย็นก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งนายจ้างห้ามขัดขวางการใช้สิทธิ์ของลูกจ้างห้ามจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เพื่อไปเลือกตั้งยกเว้นเป็นของหน่วยงานรัฐห้ามทำบัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจห้ามเล่นพนันผลการเลือกตั้งและห้ามเปิดเผยผลโพลเลือกตั้งตั้งแต่7วันก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนนอกจากนี้นะคะห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบช่วยเหลือผู้สมัครค่ะ
0: กกต.ยุคใหม่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
2: นี่ลูกเกดพ่อเราบอกว่าต้นประชาธิปไตยบ้านเราน่ะมันไม่ค่อยโตเลยล่ะ
3: ทำไมล่ะลูกย่อ
2: ไม่รู้สิสงสัยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้ง
3: คงใช่นะแล้วลูกย่อเคยเห็นไหมล่ะต้นประชาธิปไตยเนี่ย
2: ไม่เคยแต่พ่อบอกว่ามันอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ลูกย่อดูยังไงก็ไม่เห็นสงสัยมันยังไม่โตมั้ง
3: แล้วพ่อบอกเธอหรือเปล่าล่ะมันจะโตเมื่อไหร่
2: เห็นพ่อบอกว่าเราต้องขยันใส่ปุ๋ยเยอะๆเลยล่ะ
3: ปุ๋ยอะไรล่ะ
2: ไม่รู้สิพ่อบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อจิตสำนึกลูกเกดเคยเห็นหรือเปล่าล่ะ
3: ไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะไปถามพ่อดูให้นะ
2: อย่าลืมนะเราอยากเห็นจังเลย

ช่วงนี้บอกได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็อย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพอะไรครับดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับมันสวิงไปสวิงมาสวิงไปสวิงมาก็ตามอัตภาพที่เรานั้นเป็นอยู่แหละครับในอนาคตคงจะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเรื่องราวที่บอกได้ว่าอาจจะทำให้หลายๆคนนะครับเดินทางหรือว่าขยับขยื่นตัวได้อย่างดียิ่งขึ้นตอนนี้นี่เราขยับตัวได้อย่างปกติครับแต่อาจจะติดขัดกันไปบ้างนะทุกคนขยับตัวปกติครับแต่มันก็มีการติดขัดติดขัดติดขัดติดขัดนะก็ไม่ว่ากันครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกนะตอนนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบอะไรหลายๆอย่างนะก็ลองดูการจัดการแข่งขันกีฬาช่วงหลังๆครับไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาคอาเซียนที่จัดในบ้านเราก็ซีเกมเราว่าเราแย่แล้วนะครับเราว่าเราแย่แล้วนะครับตอนนี้นี่ไปดูที่นาโกย่าครับจากเป๊ะครับเจอมรสุมหลายอย่างมากๆกลายเป็นนะตอนนี้นี่นิปปอนว่าเจแปนญี่ปุ่นของเราหลายๆท่านที่เป็นต้นแบบของความเป๊ะครับมันก็หลุดเป๊ะไปบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันก็ต้องติดตามข่าวสารกันว่าเป็นยังไงนะไอ้คำว่าหลุดเป๊ะนี่ครับผมไม่ได้คุยหรือว่าพูดเองนะครับนะตอนนี้นี่มีหลายสื่อที่สื่อสารออกมานะครับว่าหลุดเป๊ะยังไงยังไงเรื่องนิดเดียวครับเรื่องนิดเดียวเช่นเจอสภาพอากาศฝนตกนะครับณตอนนี้เนี่ยที่พักนักกีฬาเนี่ยเป็นปัญหา1ล่ะครับ2การจัดการแข่งขันฟุตบอลครับฝนตกครับฝนตกฝนตกตกจนสาดแล้วสาดอีกหลังคาเลื่อนได้แต่ไม่สามารถเลื่อนได้ เลื่อนครั้งนึงก็เลื่อนครั้งหลายตังค์ครับเลื่อนครั้งนึงเป็นล้านครับเลื่อนครั้งนึงเป็นล้านเหลือเชื่อไปครับค่าใช้จ่ายแต่มันจริงๆครับระบบไฮโดรงไฮดรอลิกในเลื่อนครั้งในค่าใช้จ่ายปื้นเหมือนค่าไฟนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆท่านตอนนี้ติดตามผลอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับประเภททีมก็อย่างเมื่อเช้าวอลเลย์บอลชุดสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกทีมหญิงนะครับก็เอาชนะอินโดนีเซียเซตแรกนี่ขาดเซตสองหัวใจจะวายแต่ชนะเซตสามตามมาตรฐานนะครับเอาชนะไป3-0เกม3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปเจอใครก็ต้องดูครับต้องดูอาจจะเจอจีนนะอาจจะเจอจีนหรือว่าเจอใครก็ต้องดูครับต้องดูอย่างไรก็ตามครับบอกได้ว่านั่นคือเมื่อโลกเปลี่ยนครับเวลาเปลี่ยนสภาวะอะไรเปลี่ยนมันก็มีช่วงเวลาของมันนะฮะมีช่วงเวลาของมันไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านของเราประเทศไทยของเราตัวเราก็มันก็มีช่วงเวลามีช่วงเวลาอันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับ
ช่วงเวลาฟื้นฟูก็ช่วงเวลาฟื้นฟูแต่อย่างไรก็ตามนะอยากจะให้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาที่สามารถช่วยเหลือได้พอเวลามีครับมันก็ไม่ต้องมาย้อนมองดูที่แล้วมากันว่าเอ๊ะช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างช่วยได้ช่วยครับเข้าใจคำว่าเราต้องอยู่ดูแลประคองตัวเองกันทุกๆคนแต่สิ่งไหนที่ท่านที่สามารถแบ่งปันได้ก็แบ่งปันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ14 นาฬิกากับอีก56 นาทีครับขอบคุณทุกการติดตามมารับฟังขอบคุณทุกความมารู้สึกดีๆนะครับทุกท่านครับสัปดาห์หน้าถ้าผมกลับมาทันนะฮะก็จะมานั่งดูแลทุกๆท่านสัปดาห์หน้า27 กันยาครับเชิญชวนผู้ที่ลงทะเบียนนะลงทะเบียนทางด้านประกันสังคมเอาไว้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนผู้ประกันตนและทางด้านนายจ้างนะครับก็ละอยู่ที่สิทธิ์ของเราอยู่ไหนนะลงทะเบียนตรงไหนของผมเนี่ยผู้ประกันตนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับ จังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่หน่วยเลือกตั้งของผมอยู่ที่วิทยาลัยสาพัชช่างหอประชุม1นะหอประชุม1วิทยาลัยสาพัชช่างนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ครับทุกท่านครับผู้ประกันตนทุกท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับหมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะโชคดีมีความสุขทุกท่านครับจักริดไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมสั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำชนชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอของจังหวัดสตูลให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
8: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่ หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับกรรมการสถานศึกษาเร่งทำสคูลแอคชั่นแพลนภายใน1เดือนพร้อมเดินหน้าปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก
9: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาพร้อมกำชับให้คณะกรรมการสถานศึกษาจับไปเร่งจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้จะมีการจัดทำสูตรงบประมาณรายหัวของโรงเรียนใหม่เพื่อความเท่าเทียมเบื้องต้นกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มขึ้นแน่นอนสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่ามกลางเสียงดนตรีปี่พาทย์เสียงกลองที่เร้าใจและลีลาการไร่รำอันสง่างามโขนไม่ใช่เพียงแค่การแสดงหากแต่คือศิลปะที่หล่อหลอมทั้งวรรณศิลป์นาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และงานช่างฝีมืออันประณีตเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนรากเหง้าและภูมิปัญญาของแผ่นดินไทยแต่ครั้งหนึ่งโขนเคยเผชิญกับความซบเซาและเกรงกันว่าศิลปะชั้นสูงแขนงนี้อาจค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนกระทั่งพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงคุณค่าของโขนและทรงห่วงใยว่าศิลปะอันล้ำค่านี้จะสูญหายทรงมีพระราชสวนีอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและความมุ่งมั่นว่าถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองถ้อยคำสั้นๆนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการฟื้นคืนชีพให้กับโขนไทยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานและทรงทราบว่าโขนกำลังซบเซาจึงโปรดเกล้าให้กรมศิลปากรจัดการแสดงถวายทอดพระเนตรและยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อปรับปรุงเครื่องแต่งกายโขนให้มีความประณีตงดงามสมกับเป็นศิลปะชั้นสูงของชาติจากนั้นพระองค์ทรงสนับสนุนการอนุรักษ์โขนอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาเครื่องแต่งกายฉากแสงสีเสียงตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนจากครูผู้เชี่ยวชาญจนในปี2550เกิดการแสดงโขนโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในตอนพรมมาศซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่คนไทยรู้จักกันในวันนี้ว่าโขนพระราชทานจากศิลปะที่เคยถูกมองว่าห่างไกลจากคนรุ่นใหม่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนและร่วมสืบทอดมรดกของชาติทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงร่วมรักษาศิลปะของแผ่นดินไว้ให้คนไทยจากพระราชดำรัสเพียงไม่กี่คำถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองได้กลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้โขนไทยไม่เพียงไม่สูญหายแต่ยังคงมีชีวิตมีผู้สืบทอดและยังคงงดงามอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบจนวันนี้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงทำนุบำรุงและสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านานพงศ์สิริมโนวงศ์สวทนครสวรรค์รายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz แล้วก็ AM 891ด้วยนะครับพร้อมสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราไปสู่ท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในช่วงแรกนี้ผมมีสถาบันดนตรีเพื่อคนพิการมาแนะนำอันหนึ่งนะครับ Music Inspire ไม่ได้เป็นการโฆษณาไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ไปสนับสนุนอย่างไรแต่ว่าที่นี่เป็นสถาบันสอนดนตรีของคนพิการเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านดนตรีเพิ่มมากขึ้นคือที่สำคัญเราอาจจะเคยเจออย่างศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนตาบอดอย่างเดียวแต่ว่าสถาบันเนี้ย Inspire เนี่ยคุณผู้ฟังคนพิการไม่ว่าจะเป็นออทิสติกนะครับสติปัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปเรียนดนตรีได้เขาเรียนดนตรีแล้วอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเล่นได้แบบเป็นเพลงเป็นนักดนตรีประจำวงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มพัฒนาการของคนพิการที่สนใจทางด้านดนตรีแต่ว่าสำหรับความพิการที่อาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับเขาอาจจะเล่นดนตรีได้จนถึงขนาดว่าอาจจะไปเล่นในวงไปเล่นโชว์เดี่ยวอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับมีสกู๊ปอันหนึ่งแนะนำให้รู้จักว่า Music Inspire หรือว่าสถาบันดนตรีภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเนี่ยเขาสอนคนพิการอย่างไรเพื่อที่จะให้มีพัฒนาการจริงๆเมื่อเราเกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายของเราแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้ร่างกายของเรานั้นเดินต่อไปได้นะครับถึงแม้จะพิการแต่เราสามารถที่จะใช้ส่วนอื่นๆที่ไม่พิการเนี่ยขับเคลื่อนนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้ศิลปะดนตรีก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะพัฒนาให้คนพิการเหล่านั้นเนี่ยได้มีพัฒนาการแล้วก็สามารถที่จะเรียนแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บางคนอาจจะใช้วิชาที่ไปเรียนจากที่นี่มาเนี่ยนะครับก็คือที่ Music Inspire เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตนะครับหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพี่ๆน้องๆที่บ้านได้ด้วยถึงแม้เขาจะเป็นคนพิการนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปชุดนี้กันนะครับสำหรับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการว่าเขาสอนคนพิการอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้สังเกตนะครับว่ามุมมองที่เขามองระหว่างดนตรีกับคนพิการเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงแม้ดนตรีมีแค่7ตัวโน้ตเองโดเรมีฟาซอลลาทีโดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้เป็นการแนะนำสถาบันสอนดนตรีเพื่อเด็กพิการนะครับภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการไปติดตามกันสำหรับสกู๊ปชิ้นนี้ครับ
1: มีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์

ของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: ครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
1: เป็นยังไงครับคุณผู้ฟังครับฟังแล้วผมประทับใจมากๆเลยนะครับสคริปต์ที่เขาเขียนให้ผู้บรรยายอ่านลงไปเนี่ยลงเสียงลงไปเนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยนะครับตัวโน้ตมีแค่7ตัวแต่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนพิการเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปในทางที่ดีได้นะครับคือบางครั้งเขามีความพิการมีความบกพร่องก็จริงแต่ว่าเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มอย่างดนตรีอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาได้มีพัฒนาการของเขาเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเขาบอกชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักนะครับก็มีดนตรีร้องเพลงต่อให้ร้องเพี้ยนหรือร้องไม่เพราะในสายตาคนอื่นแต่เขารู้สึกว่าเขาร้องได้ร้องเพราะในตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้เป็นการแนะนำสถานที่หนึ่งที่เป็นการสอนดนตรีให้คนพิการนะครับช่องทางก็เข้าไปดูในเว็บไซต์และ Facebook ตามสกู๊ปที่ให้ได้ฟังไปเมื่อสักครู่แล้วด้วยนะครับ
2: หยดน้ำตาประชาราษฎร์ไหลหยาดดินพื้นแผ่นดินหม่นหมองฟ้าร้องไห้พระองค์หญิงพระมิ่งขวัญพลันลับไกลแสนอาลัยด้วยรักสุดภักดีงานเพื่อเด็กหญิงท้องที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้า

นักกฎหมายใจอารีโอ้ต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพสถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดเพล้าพิเศษแผ้วพิสุทธิ์ร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนารินศรัทธาการจนวตี

0: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญคนตาบอดร่วมกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ภายใต้แนวคิดไม้เท้าขาวก้าวตามรอยพระเมตตาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย17ตุลาคม2569พบกับการแข่งขันแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีเปิดรับสมัครคนตาบอด30ทีมทีมละ4คนโดยแต่ละทีมมีคนสายตาเลือนรางได้ไม่เกิน1คนและผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกต้องจุดเริ่มต้นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะตามล่าหาอาซีตามจุดที่กำหนดก่อนมุ่งหน้าสู่เส้นชัยณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชิงเงินรางวัลรวม18,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขากรุงเทพมหานคร022463835ต่อ102 17ตุลาคมนี้จับไม้เท้าขาวให้มั่นแล้วก้าวไปด้วยกันเพราะทุกก้าวคือพลังแห่งความมั่นใจและอิสรภาพของคนตาบอด
1: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับแล้วก็คนตาบอดทำยังไงให้ไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ IT ร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิศวัตรบัลลวณิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิศวัตรบัลลวณิชนะครับ
1: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
2: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
1: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
2: งานก็สนุกดีครับ
1: แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
1: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
2: คืออันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขา สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจำของเราณตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอ่ะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอ่ะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาพีททีนี้เราก้าวเข้าสู่ IT ยังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นน่ะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
2: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกม1คนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกของจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นับตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆ เด็กกว่านี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
2: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติดแต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพวกนี้ได้บ้าง
1: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับสิบแล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยเพราะเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนำพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้นะครับได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี
2: ้ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียน2คนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าเอ๊ะสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเค้าก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสัก1เดือนนะครับก่อนการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะ นำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
2: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
1: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม .6 เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงเนี้ยมาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
2: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทําเรื่องของภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทําที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสากิจเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเนี่ยลองมาทำสายกิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสายกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสายกิจเสร็จก็พี่ที่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาได้ทำต่อที่นั่นเลย
1: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
2: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
2: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี่แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับ webcheck webcheck นะครับ .aaa ครับ a 3ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับ ไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
1: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
2: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาให้ปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทในFacebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
2: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของ คนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
1: เข้าไม่ถึง
2: มีปัญหา เข้าไม่ถึงใช่ครับ เข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่าเออรบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขเนี่ยแก้ไขพวกที่สกรีนเริ่มไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งมาว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
2: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะ

0: คือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาแล้วลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราน่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าจริง
1: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีซอิสวัตมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะไม่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญคนตาบอดร่วมกิจกรรมวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ภายใต้แนวคิดไม้เท้าขาวก้าวตามรอยพระเมตตาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย17ตุลาคม2569พบกับการแข่งขันแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีเปิดรับสมัครคนตาบอด30ทีมทีมละ4คนโดยแต่ละทีมมีคนสายตาเลือนรางได้ไม่เกิน1คนและผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกต้องจุดเริ่มต้นโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะตามล่าหาอาซีตามจุดที่กำหนดก่อนมุ่งหน้าสู่เส้นชัยณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชิงเงินรางวัลรวม18,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขากรุงเทพมหานคร022463835ต่อ102 17ตุลาคมนี้จับไม้เท้าขาวให้มั่นแล้วก้าวไปด้วยกันเพราะทุกก้าวคือพลังแห่งความมั่นใจและอิสรภาพของคนตาบอด
1: ท่านผู้ฟังครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยในช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
3: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงู

0: พราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขได้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนเท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย
1: รายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกับเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
6: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศสุภาวดีวงคำจันจับคู่กับพักพงเดชเจริญเอาชนะยูกินะสากาโมโตะกับอากิโนริวาเซจากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้ได้สำเร็จปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินหยุดให้บริการชั่วคราวจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินส่งผลให้ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรขณะที่รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการตั้งแต่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนขณะเดียวกันรฟม.ได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยให้บริการเส้นทางสถานีสวนจตุจักรถึงสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยมีสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบและแก้ไขเหตุเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทร02-716-4044ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและออสเตรเลียหารือทวิภาคีเตรียมความพร้อมเปิดโอกาสแรงงานไทยทำงานในต่างแดนพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียว
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปคครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายจุลพันธ์แสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับการตอบรับการหารือพร้อมทั้งตอกย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของทั้ง2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกแห่งการทำงานโดยมีการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับออสเตรเลียรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ประเทศไทยเป็นไทยที่มั่นคงได้ด้วยคนในชาติมีความรักความสามัคคีมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบฉบับของไทยฐานะพลเมืองหนึ่งของชาติมาร่วมกันสร้างความมั่นคงสู่ความเป็นปึกแผ่นสร้างชาติไทยให้ยั่งยืนด้วยความภาคภูมิใจสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
10: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
3: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ลายปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนหรือเป็นการโพสอะไรที่เป็นความคิดในแง่ลบการสื่อสารในทางบวกจะเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างความรู้สึกที่ดีตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันรวมทั้งสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดและสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังของชาติในอนาคตรวมทั้งประโยชน์โดยส่วนรวมให้ยั่งยืนในทางที่ดีตลอดไปแช่โพสอะไรดีๆดีว่าไปไว้เข้าฟังในทางที่ไม่สร้างสรรค์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์โรคอุบัติใหม่คืออะไรกันแน่โรคอุบัติใหม่คือโรคติดต่อชนิดใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยและต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคใหม่เพื่อหาวิธีการรักษาเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไหมพบในพื้นที่ไหมไหมเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแล้วจะทำอย่างไรให้รอดเมื่อเกิดโรคอุบัติไหมไม่ยากค่ะเช่นเตรียมหาข้อมูลของโรคตลอดจนการรักษาและการป้องกันการปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็น New Normal หรือว่า Next Normal เตรียมจิตใจให้พร้อมไม่กังวลจนเกินไปรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายทำลายความเครียดแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
18: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะก็มาพบกับฝนณัฐมนต์ชัยศิริค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกค่ะจังหวัดกระบี่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่นายอังคูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องอาทิท่าอากาศยานกระบี่ฝ่ายทหารมทบ.43ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ฝ่ายปกครองหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในวันพุธที่13กันยายน2569ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 10:10 นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมและบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติกระบี่ปล่อยพันกุ้งกุลาดำ 200,000 ตัวเติมความสมบูรณ์ให้ท้องทะเลพร้อมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนนายอังคูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100 ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่หมู่ที่7ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่นายปรีชาสะอิ่งทอง

0: าเหตุอาทิการใช้เครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำมาบริโภคกันมากเกินความจำเป็นสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำตามธรรมชาติถูกทำลายมีสภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิมการที่ทุกคนได้มาร่วมกันปล่อยพันสัตว์น้ำลงแหล่งน้ำในวันนี้จึงถือเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งยังเป็นการเดินตามรอยพระยุคลบาทอย่างแท้จริงเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปล่อยพันสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนส่งเสริมอาชีพและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องกระบี่ไฟเขียวตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาเรือนจำจังหวัดกระบี่อบต.ไสไทยมุ่งคืนคนดีสู่สังคมนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกระบี่สาขาเรือนจำจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมอ่าวลึกสาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจังหวัดกระบี่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการฟื้นฟูสภาพสังคมในจังหวัดกระบี่โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีวาระสำคัญในการพิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกระบี่สาขาเรือนจำจังหวัดกระบี่ซึ่งยื่นคำขอโดยนายสุพนัทยอดระบำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่มีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการครอบคลุมผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษผู้พ้นโทษและประชาชนทั่วไปตั้งเป้ารองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม250คนต่อปีและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์1คนมุ่งเน้นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวด้านการศึกษาและเงินทุนด้านสวัสดิการและสุขภาพด้านอาชีพและการมีงานทำรวมถึงด้านครอบครัวและชุมชนทั้งนี้คณะทำงานได้ให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกระบี่ทั้ง2คำขอขั้นตอนต่อไปจังหวัดกระบี่จะจัดทำคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จัดส่งเรื่องไปยังสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขึ้นทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดกระบี่สำหรับการกำกับและตรวจสอบคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะสำหรับช่วงท้ายของรายการแน่นอนค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีรายการในเรื่องราวของรายการบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งก็จะเป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะก็จะทิ้งท้ายรายการนะคะวันนี้ไปด้วยรายการบานไม่รู้โรยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง

0: มีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย์
1: เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะรายการที่ตั้งใจมาเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้สูงวัยและครอบครัวนะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและก็ขอใช้เวลาช่วงนี้พูดคุยกับท่านผู้ฟังทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆครอบครัวอาจจะยังไม่ทันคิดล่วงหน้านั่นก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการมีผู้ดูแลยามสูงวัยโดยจะมองผ่านทั้งมิติด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้การดูแลเกิดขึ้นได้จริงค่ะและเหมาะกับชีวิตของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะให้วัยสูงอายุของเราและคนที่เรารักได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นและมีศักดิ์ศรีช่วงหน้าจะเป็นช่วงสาระดีๆมีมาฝากก่อนอื่นเรามาพักอารมณ์ด้วยบทเพลงเพราะๆกันสักบทเพลงก่อนค่ะ

0: งสาระดีๆมีมาฝาก
1: มาถึงช่วงสาระดีๆมีมาฝากนะคะช่วงสาระดีๆมีมาฝากวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับดูแลยามสูงวัยอย่างพอเหมาะพอดีและสบายใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงการมีผู้ดูแลยามสูงวัยหลายคนอาจจะกังวลว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่และจะรับภาระไหวหรือไม่ความจริงแล้วนะคะการหาผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเสมอไปแต่ควรเริ่มจากการวางแผนให้เหมาะกับกำลังของตนเองสิ่งแรกที่ผู้สูงอายุควรทำก็คือประเมินศักยภาพทางการเงินของตนเองไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินออมหรือสวัสดิการที่ได้รับเมื่อรู้ฐานะของตนเองแล้วจะช่วยให้เลือกแนวทางการดูแลได้อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภาระเกินตัวการดูแลผู้สูงวัยมีหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่การดูแลเป็นบางเวลาเช่นช่วยทำอาหารดูแลบ้านหรือพาไปพบแพทย์ไปจนถึงการดูแลแบบเต็มเวลาซึ่งแต่ละรูปแบบมีค่าใช้จ่ายต่างกันการเลือกเฉพาะส่วนที่จำเป็นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากนะคะอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพึ่งพาเครือข่ายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอาสาสมัครหรือการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนบ้านรูปแบบนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังสร้างความรู้สึกอบอุ่นและไม่โดดเดี่ยวให้กับผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะการวางแผนเรื่องผู้ดูแลไม่ควรรอให้เจ็บป่วยก่อนแต่ควรพูดคุยตกลงกับครอบครัวล่วงหน้าเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันทั้งเรื่องบทบาทผู้ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนที่ชัดเจนชีวิตในวัยสูงอายุก็จะมั่นคงและใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะ

0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ถามมาต่อไป
2: มาถึงช่วงถามมาต่อไปนะคะช่วงถามมาต่อไปวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณมนูนบุตรนาค่ะท่านประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะคะซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับกับผมนายมนูนบุตรนาครับประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่ครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาในประเด็นมิติด้านสังคมเกี่ยวกับการหาผู้ดูแลยามสูงวัยนะคะท่านคะในมุมมองของท่านประธานนะคะการมีผู้ดูแลส่งผลต่อสภาพจิตใจของคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยอย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อแสดงว่าก็เหมือนเช่นเดียวกับที่ผู้สูงวัยมาที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าการดูแลของเขาเนี่ยผมต้องแกดูตั้งแต่ว่าคือบุคคลที่มาที่ศูนย์บริการมีส่วนมากจะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยทีนี้ถ้าหากลูกนำมาส่งก็เขาจะพยุงมาแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่นะครับการดูแลก็จะมีสมาชิกที่มาด้วยกันช่วยกันเอื้อนะครับไม่ว่าจะท่านนั่งเวลาจะลุกขึ้นเดินไปห้องน้ำตรงนี้ก็ช่วยกันพยุงหลายๆท่านก็ช่วยกันครับด้วยความที่มีน้ำใจซึ่งกันต่อกันนะครับที่มาทำกิจกรรมที่นี่นะครับเพื่อว่าคือคนอยู่ในสังคมเนี่ยผมดูแล้วว่าเขามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับ
2: ในส่วนของชุมชนแล้วก็เครือข่ายผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะมีบทบาทดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบอย่างไรบ้างคะ
3: ของชุมชนโดยเฉพาะประธานชุมชนทุกชุมชนนะครับก็จะเป็นประธานที่ปรึกษาของศูนย์บริการผู้สูงอายุนะครับการติดต่อประสานงานผ่านชุมชนเนี่ยจะต้องผ่านประธานชุมชนไปด้วยทีนี้ก็มีส่วนหนึ่งคือสมาชิกแกนนำของศูนย์บริการผู้สูงอายุซึ่งคัดเลือกจากชุมชนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมถ้าหากว่าทางศูนย์บริการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะมีตัวประสานก็คือแกนนำของศูนย์บริการผู้สูงอายุเนี่ยครับซึ่งก็จะคอยประสานหาแหล่งเรียนรู้ว่าหาแหล่งว่าผู้ใดที่ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมถ้าไม่มาก็สามารถที่จะจัดได้เพราะว่าผมศูนย์บริการผู้สูงอายุอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ไปถึงชุมชนว่าบุคคลนี้ติดภาระงานในหน้าที่ใดแต่ว่าจะมีคณะกรรมการศูนย์ซึ่งเป็นแกนนำอยู่ในนั้นนะครับก็จะช่วยจัดหาผู้ที่เข้ามาแล้วก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจะหาบุคคลที่ไม่ซ้ำหน้ากันเข้ามารับการอบรมครับ
2: ก็เชื่อแน่ว่าบางบ้านนะคะมีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังนะคะควรที่จะสร้างความเชื่อมโยงกับคนรอบข้างอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะไม่ให้ขาดการดูแลค่ะ
3: คือโครงการตรงนี้นะครับเพราะว่าทางศูนย์เราเนี่ยบางทีก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับเพราะชุมชนที่ติดสังคมที่ติดบ้านนะเพราะว่ามันมีอสม.ก็ดูแลอยู่ด้วยทีนี้ด้วยว่าพวกผมเนี่ยอยากจะเขียนโครงการตัวนี้ครับเข้าไปเยี่ยมสังคมด้วยผู้สูงอายุเป็นเดียวกันเพราะทางศูนย์บริการผู้สูงอายุเนี่ยเคยจัดเขียนโครงการขอไปสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้งบประมาณมา 160,000 กว่าบาทเราก็แลลี่ไปทั้ง14ชุมชนนะครับแล้วก็ขณะที่เราแลลี่ไปต่างชุมชนทุกชุมชนเนี่ยภาระหน้าที่คณะกรรมการจะยกแลลี่ไปให้ชุมชนเป็นที่เขาจัดการดำเนินอาหารเบรกไว้ให้เขาจัดสถานที่ไว้ให้โดยเรามีงบประมาณในการตัวนี้ให้แล้วจะมีผู้สูงอายุเข้ามารับการอบรมในการครั้งนี้ด้วยเพราะจะอบรมการดูแลสุขภาพก็ดีการนันทนาการก็ดีการลำไม้พรองอะไรต่างๆก็ดีครับซึ่งเราไปจัดที่ชุมชนทีนี้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านนะพอเราจัดตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆเขาก็สามารถที่จะมาร่วมกับกิจกรรมตัวนี้ได้เขาก็พยายามที่จะบอกว่าวันหลังมาอีกนะเขาพยายามเพราะว่าเขาเห็นเขาได้ออกครับคือถ้าหากว่านั่งรถการไปมานี่เขาลำบากเคยพูดกับผู้บริหารเทศบาลแล้วว่าทางสำนักงานเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาลเนี่ยสามารถที่จะจัดรถรับส่งให้กับผู้สูงอายุ ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆเนี่ยซึ่งเขามีรถในการที่มานำธนาคารที่นี่นะครับตัวนี้ซึ่งบริหารท่านก็รับปากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรงนี้ต้องดำเนินการต่อไปครับ
2: ที่ศูนย์แห่งนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะแต่ละครั้ง
3: แต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามันมีตารางนะครับตารางประจำวันเลยครับวันจันทร์เราก็มีลีลาดช่วงเช้าครับถึงตอนเที่ยงเลยนะครับตอนช่วงบ่ายเราก็จะมีบาสโลปนะครับฟรีครับตั้งแต่สี่โมงห้าโมงหกโมงไปเลยนะครับแล้วก็บอกวันอังคารก็เช่นเดิมครับลีลาสอนโดยคุณสุรัตน์บดีมิ่งมิตรนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายของวันอังคารเราก็มีบาสโลปวันจันทร์วันอังคารส่วนวันพุธเราก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงของผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมาร้องเพลงซึ่งผมได้กำหนดได้ว่าเราจะเอาตอนเที่ยงนะครับแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเขาไม่มีอะไรเขาเหงาเขามาอยู่ที่นี่ก็เลยมาตั้งแต่เช้าทีนี้มาทุกคนก็มาร่วมกิจกรรมในการร้องเพลงของผู้สูงอายุนะครับด้วยความที่เพลิดเพลินและสนุกกันด้วยลูกมาส่งด้วยความภูมิใจที่แม่ได้มาถึงพอลูกมาส่งแต่แม่บอกลูกว่าให้ลูกกลับไปก่อนค่อยมารับห้าโมงเย็นนะเพราะว่าท่านมาสนุกที่นี่นะครับระหว่างที่มาร้องเพลงทำกิจกรรมเนี่ยถ้าท่านจะไปห้องน้ำก็จะมีผู้สูงอายุด้วยกันนะครับก
2: ็
3: จะพยุงช่วยกันดูแลครับว่าการเดินของท่านนะบางทีเดินเกะกะกะอย่างนั้นนะก็ช่วยกันนะครับและเอื้ออาทรกันวันไหนวันเกิดก็จะทำอาหารมาเลี้ยงกันนะครับเอื้ออาทรซึ่งกันและกันครับถ้าว่าวันไหนไม่มานี่จะโทรศัพท์ถามกันเพราะว่ามีความผูกพันกันมากครับครับ
2: ก็ถือว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะคะส
3: ุ
2: ดท้ายค่ะก็อยากจะให้ท่านเนี่ยฝากข้อคิดถึงครอบครัวแล้วก็สังคมค่ะในการร่วมกันดูแลผู้สูงวัยให้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวค่ะ
3: ครับก็ขอฝากนะครับกับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับท่านสามารถที่จะนำผู้สูงอายุของท่านไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วศูนย์บริการผู้สูงอายุเนี่ยเรารับเฉพาะคนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเพราะบุคคลในเขตเทศบาลเมืองกระบี่แต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้สูงอายุซึ่งอยู่นอกตำบลเราก็ต้องให้เขาด้วยครับต้องช่วยเหลือเขาด้วยเพราะว่าเราไม่อยากไปขีดจำกัดนะครับขณะเนี้ยเราถือว่าผู้สูงวัยเขาอยากจะร่วมสนุกก็อยากให้เขามาด้วยทุกคนมาร่วมที่นี่ก็เกิดมีความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินดีครับเพราะว่ามันกลายเป็นคนติดสังคมไปนะศูนย์บริการผู้สูงอายุนี่มีสโลแกนอยู่ตรงที่ว่าปลดเรื่องเศร้าเล่าภูมิหลังฟื้นฟูกำลังสตังพอเพียงครับก็ตอนนี้ครับก็ขอบคุณครับ

0: ช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรย
1: มาถึงช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยค่ะช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยวันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะคะรายงานเผยว่าไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดและหากยังไม่วางระบบดูแลรอบด้านอาจจะนำไปสู่ปัญหาเช่นขาดผู้ดูแลอย่างเพียงพอหรือภาระด้านค่าใช้จ่ายและบริการในระยะยาวของผู้สูงวัยนะคะอีกเรื่องก็คือโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนก็เป็นข่าวดีนะคะคือมีการจัดตั้งโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยมุ่งหวังเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่ผู้ดูแลลดความเสี่ยงต่อผู้สูงวัยและสร้างเครือข่ายดูแลในชุมชนอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสังคมได้มากขึ้นซึ่งทั้งสองข่าวนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องสำคัญมีการพัฒนาทางด้านความรู้และการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในชุมชนเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะ
2: มากันจังฮู้เม็ดมากันเออานข่าวสารสมัยนี้อยากแบ่งปันอยากแชร์แต่เดี๋ยวก่อนที่จะแชร์เช็คกันให้ชัวร์แลกกันให้ชัดคัดกับความจริงมายแลทีมาทีไปแหล่งข่าวอยู่ในมีสติข่าววายตรวจสอบกันให้ทวนที่แลกกันให้ดีก่อนแชร์อย่าเพิ่ยแผลข่าวปลอม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบานไม่รู้โรยหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบานไม่รู้โรยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยและเตรียมหารือทีมประเทศไทยวันพรุ่งนี้ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจของ2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั้งหมดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการพรุ่งนี้เช้าน
6: ายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้า ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญก่อนเปิดให้บริการผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งณวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางพร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากนั้นลงพื้นที่บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกลบอำเภอบ้านโป่งเยี่ยมชมผลผลิตกล้วยน้ำว้าพบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรทางด้านการผลิตการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพและการขยายตลาดรวมถึงส่งเสริมการแปรรูปกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิกล้วยตากและกล้วยอบมุ่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนสุภาพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

่องเก่าๆลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงษ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่าทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา17นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับซึ่งรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็นำวรรณกรรมจากหนังสือนะครับเรื่องสั้นต่างๆมานำเสนอกันและช่วงนี้เรายังคงติดตามหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องยังคงนำเสนออีกหลายๆตอนเลยนับจากนี้เป็นต้นไปสัปดาห์ที่แล้วเราติดตามกฎแห่งกรรมในตอนที่มีชื่อว่าชะตากรรมยังค้างอยู่ครับสัปดาห์นี้เราจะไปฟังกฎแห่งกรรมตอนชะตากรรมซึ่งเป็นตอนจบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหลายคนใจจดใจจ่อรอตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างผมว่าเราไปติดตามต่อกันเลยดีกว่านะครับตอนชะตากรรมครับ

วันหนึ่งหลังอาหารเย็นมีเด็กเข้ามาบอกว่ามีคนมาหาข้าพเจ้าจึงบอกให้เชิญเข้ามาในห้องรับแขกเมื่อแขกผู้นั้นเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ว่าผู้มาเยี่ยมเคยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันมาตั้งแต่เล็กๆและข้าพเจ้าทราบข่าวว่าเขาอยู่ภาคเหนือและทำการค้าใหญ่โตแต่เราไม่ค่อยติดต่อกันมานานนับ10ปีเมื่อข้าพเจ้าพบเขาก็มีความยินดีมากในฐานะที่ได้พบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนานๆจะได้พบสักครั้งแต่พอข้าพเจ้าสังเกตดูสีหน้าและดวงตาของเพื่อนหมองคล้ำมากเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้คงเจ็บป่วยหรือมีทุกข์ร้อนอะไรสักอย่างจะพูดจาก็มีอาการอึกอักกระสับกระส่ายเหมือนหวั่นกลัวหรือหนีภัยอะไรสักอย่างเมื่อรู้สึกดังนี้จึงชวนเข้าไปในห้องเขียนหนังสือส่วนตัวซึ่งไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อเราอยู่ด้วยกันสองคนข้าพเจ้าจึงพูดนำขึ้นก่อนว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะมีทุกข์อะไรมาถ้าช่วยได้ขอให้บอกเถิดยินดีจะช่วยเหลือดวงตาของเพื่อนมีความแจ่มใสขึ้นมาทันทีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดจบเขาพูดอย่างตะกุกตะกักผมกำลังมีทุกข์หนักจริงๆคนงานและกรรมกรประมาณ200กว่าครัวเรือนกำลังคอยความหวังจากผมถ้าผมผิดหวังพวกนี้จะได้รับความลำบากมากถึงกับอดอยากตายแน่ทุนของผมหมดสินค้าส่งออกไม่ได้เพราะติดสงครามผมมากรุงเทพสัก10กว่าวันแล้วได้เที่ยววิ่งเต้นหาเงินแต่ก็ไม่สำเร็จสักรายผมได้พยายามอ้อนวอนเพื่อให้เขาเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากครั้งนี้เพื่อนฝูงที่รักใครพอที่จะช่วยเหลือผมได้และทั้งที่ผมเคยช่วยเหลือเขามาแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นใจผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งที่เราออกจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยมาบัดนี้ผมร้อนมากขอพึ่งความร่มเย็นจากคุณสำหรับผมเองนั้นไม่มีความหมายอะไรแต่สงสารอีก200กว่าครอบครัวมีทั้งเด็กๆผู้หญิงจะต้องอดอยากได้รับความลำบากข้าพเจ้าบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าเห็นใจและอนุญาตว่าเขาต้องการจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรถ้าสามารถช่วยได้แล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องเขาจึงบอกจำนวนเงินที่เขาต้องการให้ข้าพเจ้าทราบเป็นจำนวนเงินไม่น้อยถ้ายามปกติแล้วข้าพเจ้าก็ต้องบอกปัดทันทีในโอกาสเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการสร้างความดีไว้ก่อนที่จะตายเพื่อนคนนี้เคยทราบว่าเป็นคนดีและคนซื่อเมื่อคิดได้ว่าข้าพเจ้าตายแล้วเงินก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปสู้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันในยามยากดีกว่าข้าพเจ้าตอบตกลงว่าจะให้เงินจำนวนนั้นทันใดนั้นดวงตาของเพื่อนแจ่มใสด้วยความดีใจและพูดเสียงสั่นโอ้ท่านช่วยชีวิตผมไว้ได้แล้วพรุ่งนี้ผมจะนำหลักฐานและทนายความมาพร้อมกับทำสัญญาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ต้องแล้วก็ไขโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเช็คธนาคารมาเขียนจำนวนเงินตามที่เพื่อนต้องการลงนามแล้วยื่นให้เขารู้สึกว่าเขาตกตะลึงเหมือนถูกผีหลอกหรือฝันไปฉะนั้นเมื่อหยิบเช็คออกมองดูอย่างงงๆแล้วก็ทอดตัวลงกอดขาข้าพเจ้าไว้น้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาด้วยความดีใจได้ยินเสียงเขาสะอื้นน้ำตาไหลหยดลงต้องเท้าข้าพเจ้าหลายหยดตัวเองก็พลอยอดน้ำตาคลอไม่ได้พยุงให้ลุกขึ้นนั่งเมื่อค่อยสางความดีใจเขาก็เน้นพูดว่าท่านได้ช่วยผมคราวนี้ที่ช่วยชีวิตผมไว้ในนาทีสุดท้ายที่ผมมาหาคุณครั้งนี้นึกไว้ก่อนว่าความสำเร็จนั้นมีหวังน้อยมากเพราะผู้ที่ผมไปขอความช่วยเหลือมานั้นต่างมีฐานะดีมีความชอบพอกันมากเป็นส่วนที่มีความหวังได้มากมายกลับผิดหวังเมื่อผมว่าจะมาหาคุณยังมีคนบอกว่าจะไม่ได้ผลเพราะคุณเป็นคนตรงและคุณก็ไม่ให้ใครคุณไม่ต้องการของใครแต่ผมก็บอกว่าคนกำลังจะจมน้ำตายแม้จะเป็นต้นอ้อที่ลอยน้ำมาเมื่อไม่มีอะไรก็ต้องจับไว้ก่อนแต่เมื่อมาถึงคุณกลับได้ผลเกินคาดคุณได้ชุบชีวิตของผมให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาต่อสู้กับโลกอีกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของผมแล้วข้าพเจ้าถามว่าเพราะเหตุใดจึงว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณเพื่อนตอบว่า
เมื่อผมมาหาคุณเป็นคนสุดท้ายและผิดหวังครั้งนี้ผมกลับไปโรงแรมผมจะยิงตัวตายทุกสิ่งทุกอย่างผมได้เตรียมไว้แล้วพรางก็หยิบปืน 6.35 มม.จากกระเป๋าพร้อมด้วยจดหมาย3ฉบับให้ข้าพเจ้าดูเป็นหลักฐานฉบับ1ถึงตำรวจอีก2ฉบับถึงมารดาและภรรยาจดหมายถึงตำรวจนั้นมีใจความว่าตัวเขาสมัครใจฆ่าตัวตายเองอย่าเอาผิดสงสัยผู้อื่นเลยส่วนจดหมายถึงมารดาและภรรยามีใจความว่าขอลาตายสั่งเสียอะไรหลายอย่างข้าพเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งหลังจากเพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้ภรรยาฟังภรรยาข้าพเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจก็เลยพลอยน้ำตาไหลกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตข้าพเจ้าสบายใจมาก

ในขณะนั้นภาวะสงครามเอเชียบูรพาบีบบังคับไทยเข้าสู่สงครามทำให้สินค้าต่างๆขึ้นราคาและยารักษาโรคต่างๆราคาแพงขึ้นทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งชนิดสันฟ้าขึ้นราคามากทำให้คนยากจนต้องเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นโรคปอดบวมไม่ใช่น้อยส่วนมากเป็นเด็กที่น่าสงสารข้าพเจ้าก็ได้ซื้อยาไว้

ข้าพเจ้าเห็นน้ำใจอันสูงส่งของภรรยาแต่ต้องปฏิเสธว่าสุดแต่บุญกรรมดีกว่าตามที่อาจารย์ประขาวเคยบอกข้าพเจ้าว่าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติยังมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปได้เพราะฐานะของข้าพเจ้าไม่ถึงแร้นแค้นเหตุใดจึงว่าจะตายอย่างผีไม่มีญาติยังข้องใจสงสัยนักแล้วยังบอกว่าการสะเดาะเคราะห์หรือการไถ่เคราะห์นั้นมันเป็นการช่วยกำลังใจเท่านั้นการจะช่วยได้ก็ต้องด้วยใจของตนเองคนอื่นยากที่จะช่วยเราได้ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นจริงเพราะที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าสบายใจอย่างประหลาดหลังจากวันไปให้อาจารย์ประขาวทำนายแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามสร้างแต่ความดีข้าพเจ้าทราบว่าการสร้างความดีนั้นเห็นผลช้าถ้าจะเปรียบการทำชั่วและผลที่จะได้เห็นนั้นเร็วกว่าและข้าพเจ้าก็ไม่นึกหวังต้องการตอบแทนความดีใดๆทั้งสิ้นสงครามแห่งเอเชียอุบัติขึ้นประมาณปีกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในพระนครวันแรกที่ตึก9ชั้นถนนเยาวราชและสถานทูตเยอรมันในเวลากลางคืนประชาชนในพระนครต่างตื่นตกใจเพราะไม่เคยประสบภัยทางอากาศมาก่อนเลยต่างก็อพยพหนีภัยไปในที่ต่างๆบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างก็ไปเพียงแค่ชานนครให้ห่างจากชุมนุมชนและจุดยุทธศาสตร์ข้าพเจ้าเป็นห่วงยายโฉมกับหลานๆและลูกสะใภ้ที่ข้าพเจ้าได้อุปการะมานั้นคิดว่าถ้าแกจะต้องการอพยพพวกเด็กๆก็จะช่วยเหลือจึงได้บอกความประสงค์ให้แกทราบแกย้อนถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไปไหนคะข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไปเพราะไม่มีเด็กเป็นห่วงแกบอกว่าแกก็ไม่ไปเหมือนกันข้าพเจ้ารบเร้าให้แกไปเพราะเป็นห่วงเด็กๆจัดการหาที่อยู่อาศัยไม่ให้ลำบากแกก็ไม่ยอมแกบอกว่าท่านเป็นคนช่วยชีวิตให้อีฉันพ้นความลำบากในเมื่อท่านไม่ไปอีฉันและเด็กๆก็ไม่ยอมไปหรอกค่ะพวกอีฉันไม่กลัวท่านอยู่ได้พวกอีฉันก็อยู่ได้ข้าพเจ้าพยายามปลอบโยนแกอย่างไรแกก็ไม่ยอมไปข้าพเจ้าก็จนใจวันหนึ่งข้าพเจ้าจดจำได้ติดตาติดใจในชีวิตอย่างแม่นยำไม่ลืมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพระและเป็นวันสำคัญของชาติและศาสนาคือวันวิสาขบูชาวันนั้นข้าพเจ้าได้มาแถวถนนพาหุรัตเสียงสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นบอกเหตุว่าข้าศึกได้ส่งเครื่องบินมาโจมตีกรุงเทพแล้วและดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินข้าศึกโจมตีพระนครในเวลากลางวันระยะไม่ห่างจากสัญญาณภัยทางอากาศกลางเท่าใดนักเครื่องบินข้าศึกก็บินอยู่เหนือพระนครแล้วทิ้งระเบิดในที่ต่างๆตามหลุมหลบภัยแน่นด้วยประชาชนที่หนีภัยจนล้นออกมาเวลานั้นระเบิดได้ถูกทิ้งจากเครื่องบินข้าศึกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักบังเอิญภาพยนตร์รอบเช้าเลิกพอดีผู้คนต่างวิ่งหนีกันชุลมุนต่างคนเอาตัวรอดเสียงร้องไห้ระเบงเซ็งแซ่ในเมื่อระเบิดตกลงใกล้ๆข้าพเจ้าได้เร่งฝีเท้าเดินผ่านโรงภาพยนตร์ตั้งใจว่าจะเข้าไปพักอาศัยวัดแห่งหนึ่งเพื่อหลบภัยบังเอิญข้างหน้ามีเด็กหญิงเล็กๆ เดินหลงทางร้องไห้อยู่ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันนั้นไปทางไหนผู้คนต่างหนีชุลมุนเอาตัวรอดไม่เอาใจใส่ต่ออะไรทั้งสิ้นข้าพเจ้าเกิดรู้สึกสงสารแม้ตัวเองจะกลัวเพียงไรแต่ก็ไม่สามารถจะปล่อยให้เด็กตกอยู่ในอันตรายได้เพราะเด็กคนนั้นอายุประมาณ3ขวบเมื่อคิดว่าจะต้องช่วยข้าพเจ้ารีบวิ่งไปหาเพื่อจะได้อุ้มหนีหลบไปทางอื่นรู้สึกว่าเสียงระเบิดเป็นระยะได้ใกล้เข้ามาทุกทีพอข้าพเจ้าจนจะถึงเด็กคนนั้นก็พอดีเด็กล้มคว่ำข้าพเจ้าย่อตัวก้มลงไปอุ้มเสียงระเบิดและสะเก็ดตกลงใกล้ตัวทำให้หมวกกะโหลกที่สวมอยู่บนศีรษะถูกปาดยอดไปเหมือนถูกคมมีดโกนลมปะทะวาบเย็นศีรษะข้าพเจ้าเกือบจะขมามล้มทับเด็กลงไปมันเป็นนาทีแห่งชีวิตของการอยู่กับตายภายในพริบตาเดียวของข้าพเจ้าแท้ๆถ้าไม่มีเด็กล้มลงที่นั้นในชั่วระยะที่ข้าพเจ้าก้มลงอุ้มเด็กคนนั้นแล้วชีวิตของข้าพเจ้าก็หมดความหมายและยุติเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าอุ้มเด็กกำลังจะข้ามถนนเห็นมีคนถูกสะเก็ดระเบิดนอนคอพับเลือดโชกกายมองไปทางไหนเห็นแต่เศษปูนเศษอิฐเศษไม้เกลื่อนถนนนอกนั้นยังมีซากมนุษย์หลายคนอยู่ในที่ต่างๆข้าพเจ้ากับเด็กน้อยเคราะห์ดีมาก

ู้สึกตกใจมากเมื่ออุ้มเด็กน้อยขึ้นมาในอ้อมแขนเด็กนั้นไม่ร้องนึกว่าเด็กนั้นคงตายก้มดูเห็นเด็กนั้นคงลืมตาแจ๋วมองดูข้าพเจ้าอุ้มวิ่งข้ามถนนเพื่อจะได้หลบเข้าประตูวัดสุทัศน์เสียงระเบิดค่อยๆห่างไปข้าพเจ้าเดินไปในวัดเห็นผู้คนหลบภัยเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากทั้งหญิงชายเด็กผู้ใหญ่มองเห็นหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30กำลังเดินร้องไห้มีผู้หญิงเดินตามมา 3-4 คนและมีเด็กเดินตามออกมากำลังเถียงกันเรื่องเด็กหายต่างเข้าใจว่าคนนั้นคงอุ้มมาคนนี้ก็มีคนนั้นอุ้มมาเพราะต่างวิ่งหนีมาคนละทางพอรวมกันแล้วจึงทราบว่าเด็กหายไปเมื่อหญิงนั้นกำลังเดินหาเด็กที่หายพอเห็นข้าพเจ้าอุ้มเด็กแกก็รีบวิ่งมารับเด็กเด็กก็โผล่เข้าหาร้องเรียกแม่ส่วนหญิงคนนั้นรับเด็กจากมือข้าพเจ้าไปกอดรัดเหมือนกับว่าจะไม่ยอมให้จากไปอีกในชีวิตปากก็พร่ำพูดแต่ว่าลูกของแม่ลูกของแม่เหมือนเกิดใหม่พวกที่ตามมาข้างหลังก็พากันห้อมล้อมดีอกดีใจข้าพเจ้าถือโอกาสที่พวกญาติของแม่หนูกำลังตื่นเต้นดีอกดีใจรีบเดินผ่านฝูงชนเข้าไปในบริเวณโบสถ์แล้วเดินออกอีกประตูหนึ่งเพื่อหาทางกลับต่อไปข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อญาติของแม่หนูเหล่านั้นรับขวัญหายตื่นเต้นแล้วคงมองหาคนที่ช่วยเด็กเพื่อขอบอกขอบใจแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นอันว่าได้เห็นความดีอกดีใจของญาติแม่หนูที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือแกไว้หรือแม่หนูเป็นผู้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ก็ยังไม่แน่ยังสงสัยอยู่ไม่รู้หายอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ได้รับความสบายใจแล้วเมื่อได้พบสภาพเช่นนั้นหลังจากวันที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กหญิงให้ได้พบกับผู้เป็นแม่หรือจะพูดให้ยุติธรรมหน่อยก็คือเด็กหญิงเล็กๆผู้นั้นได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ก้มลงอุ้มเด็กน้อยป่านนี้ข้าพเจ้าคงจะกลายเป็นผีไม่มีญาติใครจะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครอยู่ที่ไหนมีตัวอย่างปรากฏว่าบางคนเมื่อถูกระเบิดแล้วเสื้อผ้าหายไปหมดเนื้อตัวแหลกเหลวจำไม่ได้แล้วใครล่ะจะไปรู้ว่าใครเป็นใครคนเก็บศพก็คงรวมเป็นผีไม่มีญาติ

ข้าพเจ้านึกถึงตอนนี้ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นมาทันทีระลึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ประขาวได้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติข้าพเจ้าไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องมาตายแบบนี้แต่ข้าพเจ้าก็รอดตายอย่างบุดหวิดเต็มทีคิดแล้วก็ใจหายว่าข้าพเจ้าจะต้องเผชิญต่อทุกกรรมอันนี้เมื่อใดอีกการสะเดาะเคราะห์นั้นเพียงช่วยเป็นกำลังใจเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงคำพูดเช่นนี้แล้วมาประกอบกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปในนาทีสุดท้ายข้าพเจ้าได้วิ่งอุ้มเด็กหญิงที่หกล้มหน้าคว่ำอยู่ในเวลานั้นไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่ตัวอาจจะได้รับตัดสินใจทันทีที่จะช่วยเด็กน้อยให้ได้ทั้งที่เวลานั้นก็มีผู้คนวิ่งชุลมุนแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่ต่อหนูน้อยเลยเพราะต่างคนต่างก็รักชีวิตเพื่อรักษาตัวให้รอดจึงไม่ได้เอาใจใส่ใครทั้งสิ้นทางหลุมหลบภัยก็พยายามแย่งกันเข้าราวกับว่าคนอื่นตายก็ช่างมันขอให้ตัวกูรอดก็แล้วกันด้วยจิตใจเป็นกุศลนั่นแหละจึงทำให้ข้าพเจ้ารอดตายมาได้บัดนี้ข้าพเจ้าเป็นสุขใจแล้วสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วนั้นเวลานี้มันได้เห็นผลทันตาที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเด็กน้อยเพียงคนเดียวทำให้อีกหลายคนมีความสุขสบายใจอย่างน้อยก็มีพ่อมีแม่ของแม่หนูถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยคงจะมีอีกหลายคนเศร้าโศกถึงแม่หนูที่น่ารักน่าเอ็นดูดุจที่ข้าพเจ้าได้เห็นมากับตาเมื่อแม่หนูได้มาพบญาติเช่นนี้ข้าพเจ้ามีความพอใจและสบายใจมาก

หลังจากได้รอดจากภัยทางอากาศกลางวันวันนั้นเป็นต้นมาการโจมตีทางอากาศก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกคราววันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้านิมนต์ท่านพักโดยความเคารพสังเกตดูท่านเคร่งมากท่านแจ้งว่าท่านอยู่เขาทางภาคเหนือท่านผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมเพราะท่านได้ทราบข่าวจากเพื่อนข้าพเจ้าเพื่อนผู้นั้นคือผู้ที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือการเงินครั้งก่อนข้าพเจ้านิมนต์ให้ท่านพักที่บ้านและถวายภัตตาหารเช้าและเพลแก่ท่านด้วยความเคารพและศรัทธาภรรยาข้าพเจ้าได้จัดที่พักให้ท่านอยู่ชั้นบนห้องของเราทั้งสองลงมาอยู่ห้องชั้นล่างเย็นวันนั้นภรรยาและข้าพเจ้าได้นั่งสนทนากับท่านตอนหนึ่งภรรยาของข้าพเจ้าได้ถามท่านว่าอยากจะให้ท่านช่วยตรวจดูดวงชะตาของข้าพเจ้าว่าเมื่อไรจะพ้นเคราะห์หรือจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านพูดออกตัวว่าอาตมาไม่ใครจะดูให้ใครนักเพราะมันจะทำให้อาตมาพูดความจริงเห็นร้ายก็บอกร้ายเห็นดีก็บอกดีเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องระวังมากในเรื่องเหล่านี้แต่สำหรับโยมเมื่อขอร้องแล้วก็ไม่เป็นไรอาตมาจะตรวจดูให้เพราะโยมมีผู้ยกย่องว่าเป็นคนใจดีใจบุญแต่คนเราเกิดมาก็ต้องมีบุญมีกรรมทุกรูปทุกนามจะมีกรรมดีกรรมชั่วก็สุดแต่ที่สร้างสมมาตรปางก่อนท่านพูดแล้วก็นั่งหลับตานิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้ากับภรรยาต่างก็นั่งมองดูตากันหลังจากนั้นท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มด้วยอารมณ์ดีอาตมาตรวจแล้วเดิมเคราะห์ของโยมผู้ชายชะตาขาดจุดดวงชะตาสิ้นสุดในวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาแต่บัดนี้ได้ผ่านพ้นมาแล้วเหตุใดจึงผ่านพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์อาตมาได้เพ่งถึงอะไรที่คุ้มครองชีวิตของโยมผู้ชายให้รอดมาได้อย่างนี้จึงเห็นได้ว่าโยมผู้ชายได้พยายามสร้างความดีงามที่ช่วยชีวิตคนไว้และสร้างกรรมดีตลอดมากุศลผลและบุญอันนี้เป็นบารมีได้ช่วยให้โยมผู้ชายพ้นเคราะห์ต่อไปนี้พ้นเคราะห์แล้วโยมทั้งสองจะอยู่เย็นเป็นสุขเราคุยกับท่านพอสมควรกับเวลาก็นิมนต์ท่านพักผ่อนก่อนที่ท่านจะขึ้นห้องชั้นบนท่านได้หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าคืนนี้ถ้าหากมีเรื่องอะไรที่น่าตกใจก็ไม่ต้องตกใจกลัวอย่าได้ขึ้นไปปลุกอาตมาเลยขอให้โยมทั้งสองจงนอนหลับให้สบายท่านพูดเป็นนัยยะแล้วท่านก็เข้าห้องที่จัดให้ท่านจำวัดส่วนเราก็ลงมาพักผ่อนคืนนั้นดูภรรยาของข้าพเจ้ามีจิตใจสดชื่นแจ่มใสมากเป็นพิเศษซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เห็นความสุขสบายใจเช่นนี้มานานแล้วคืนนั้นกลางคืนได้ยินสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นข้าพเจ้าปลุกภรรยาให้ลุกขึ้นแล้วก็นึกถึงพระภิกษุซึ่งจำวัดอยู่ในบ้านข้าพเจ้าตั้งใจจะไปปลุกท่านแต่เมื่อนึกถึงคำที่ท่านได้พูดไว้เมื่อตอนหัวค่ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดีไม่ต้องไปปลุกท่านทั้งให้ข้าพเจ้านอนให้สบายใจด้วยเราจึงตกลงไม่ไปปลุกท่านเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มบินว่อนเหนือกรุงเทพแล้วก็โปรยระเบิดลงมาสนั่นหวั่นไหวข้าพเจ้าสั่งให้คนในบ้านทั้งหมดเข้าสู่หลุมหลบภัยซึ่งสร้างไว้ที่สนามหน้าบ้านเราได้ยินเสียงเครื่องบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวคนที่อยู่ในหลุมหลบภัยก็สั่นสะเทือนเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางคลื่นลมจัดเราต้องทนทรมานกันอยู่ในหลุมหลบภัยกว่าสัญญาณปลอดภัยจะดังขึ้นก็จวนสว่างข้าพเจ้าออกจากหลุมหลบภัยนึกว่าบ้านช่องคงจะพังทลายหมดแน่ก็เปล่าทุกสิ่งยังอยู่เรียบร้อยดีข้าพเจ้าและภรรยาง่วงนอนทั้งที่ได้ยินเสียงโจดจันกันระเบงเซ็งแซ่อยู่รอบบ้านถึงการทิ้งระเบิดคราวนี้และหลายแห่งไฟไหม้ด้วยลูกระเบิดเพลิงข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าง่วงนอนจนลืมตาไม่ขึ้นจึงเข้านอนเช้าตื่นนอนสายมากพอรู้สึกตัวเป็นห่วงพระที่มาพักเพราะจะต้องจัดภัตตาหารถวายท่านนึกเป็นห่วงท่านตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครั้นลุกขึ้นมาก็เห็นภรรยาตื่นอยู่ก่อนพอภรรยาข้าพเจ้าเห็นก็เข้ามาบอกว่าพระที่ท่านพักจำวัดบ้านเรานั้นท่านได้กลับไปตั้งแต่เช้าแล้วในขณะที่ข้าพเจ้ายังนอนหลับอยู่ได้ความจากแม่ครัวว่าท่านสั่งว่า
ไม่ต้องปลุกข้าพเจ้าและภรรยาและได้สั่งให้บอกข้าพเจ้าและภรรยาว่าต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขให้มั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วท่านก็เดินออกจากบ้านภรรยาข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาพอดีกับท่านจะออกประตูบ้านยังเห็นผ้าเหลืองแวบออกไปพ้นประตูภรรยาข้าพเจ้าจึงวิ่งไปนิมนต์ให้ท่านกลับมาฉันเช้าก่อนแต่พอออกไปพ้นประตูก็ไม่เห็นองค์ท่านมองไปซ้ายขวาก็ไม่พบไม่ทราบว่าท่านไปทางไหนได้อย่างรวดเร็วเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาก็ตกใจไม่ได้ทราบว่าบ้านข้าพเจ้ามีลูกระเบิดทำลายตกอยู่ตั้งสองลูกแต่มันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้ทั้งสองลูกอยู่ข้างบันไดหลังจมฝังลึกลงไปอยู่ในดินเกือบมิดข้างละลูกทั้งที่ดินตอนนั้นมีเพียงเล็กน้อยถ้าหากพลาดไปนิดเดียวถูกซีเมนต์ก็จะต้องระเบิดขึ้นนี่ช่างเหมาะเจาะที่ได้ฝังลึกลงไปในพื้นดินโดยไม่ระเบิดข้าพเจ้าจึงให้คนไปแจ้งต่อทางราชการให้ทหารช่างแสงมาเอาขึ้นรถออกจากบ้านในวันนั้นต่อมาก็ไม่มีเหตุอันใดพิสดารเกิดขึ้นกับครอบครัวและข้าพเจ้าอีกจวบจนญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตร

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมยายโฉมซึ่งข้าพเจ้าเคยช่วยเหลือแกตลอดมาพอโผล่เข้าไปในบ้านข้าพเจ้าก็แปลกใจมากเพราะเห็นคนขับรถที่เคยอยู่กับข้าพเจ้ามาในระยะสั้นๆแล้วก็ออกไปโดยไม่บอกกล่าวและภรรยาข้าพเจ้าสงสัยว่าต้องเป็นคนลักเครื่องประดับอันมีค่าของเธออยู่ในนั้นด้วยข้าพเจ้าทักทายปราศัยเป็นอันดียังไงในเชิดสบายดีหรือเป็นยังไงบ้างเมื่อข้าพเจ้าได้นั่งลงเรียบร้อยในเชิดก็ตรงเข้ามากราบเท้าทำให้ข้าพเจ้างงยายโฉมหญิงชราได้เดินมาแล้วร้องบอกว่าเจ้าเชิดลูกชายอีฉันเจ้าค่ะมันไปติดตารางมาอีฉันบอกมันว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณมากท่านได้กรุณาจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้เจ้าเชิดมันบอกว่ามันจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปข้าพเจ้าสนับสนุนว่าขอแสดงความยินดีกับนายเชิดคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเรารู้ว่าเราเคยทำชั่วจงพยายามกลับตัวทำดีพระท่านยกโทษให้ในเมื่อรู้สึกผิดชอบแม้แต่ศาลยังมีความกรุณาต่อผู้ที่สารภาพโทษสำนึกผิดนายเชิดก้มลงกราบน้ำตาไหลด้วยไม่นึกว่าผู้มีอุปการะแม่ของเขานั้นเป็นข้าพเจ้าสินายเชิดพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกราบเท้าท่านและคุณนายที่บ้านสารภาพผิดข้าพเจ้าห้ามว่าไม่ต้องก็ได้เรากลับตัวได้ภรรยาฉันก็คงดีใจด้วยหลังจากสนทนาอยู่พอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็ลากลับรุ่งขึ้นขณะที่ข้าพเจ้ากับภรรยากำลังรับประทานอาหารอยู่มีคนมาบอกว่าในเชิดมาหาข้าพเจ้าจึงบอกว่าเข้ามาได้อย่างกันเองพอในเชิดเข้ามาข้าพเจ้ามองดูก็เห็นถือห่ออะไรห่อหนึ่งแต่รู้สึกว่าเป็นของไม่เบาพอในเชิดเข้ามาก็คล่อมลงกราบข้าพเจ้าแล้วก็เข้ามากราบภรรยาข้าพเจ้าส่วนภรรยาข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยชอบหน้าในเชิดตั้งแต่ของหายมาบัดนี้ดูทักทายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสในเชิดพูดขึ้นว่าท่านครับผมได้ทราบจากแม่ผมว่าได้ท่านเป็นผู้อุปการะพร้อมทั้งลูกและเมียผมให้ได้รับความสุขสบายแม่พร่ำสอนผมว่าแม่สวดมนต์ทุกคืนขอพรพระช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นผมจึงตื้นตันใจนึกถึงพระคุณท่านอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ผมได้สำนึกกลับใจเป็นคนดีก่อนนี้ผมเคยเป็นคนชั่วเลวทรามบังอาจลักทรัพย์ของท่านไปบัดนี้ผมนำของมาคืนแล้วครับทุกอย่างของท่านยังอยู่ครบผมไม่ได้แตะต้องข้างในเลยเพราะเมื่อลักของท่านไปแล้วก็ไปฝังไว้ที่กลางสวนแห่งหนึ่งกลัวท่านจะไปแจ้งตำรวจจับแต่พอฝังอยู่ไม่นานไม่ทันใดก็มีเพื่อนมาชวนไปปล้นผมก็ไปด้วยแต่แล้วก็เสียรู้เจ้าทรัพย์จึงรู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วเพราะสายลับหักหลังนำความไปบอกเจ้าของบ้านตำรวจล้อมจับได้ทั้งหมดผมจึงถูกนำไปขึ้นศาลศาลตัดสินจำคุกผมรับสารภาพผิดในเรื่องปล้นแต่ไม่ทันลงมือจึงถูกศาลสั่งจำคุกพอออกจากคุกก็รีบตรงไปที่บ้านนึกว่าเคยพบแม่อยู่ในสภาพที่แย่ลูกและภรรยาผมคงลำบากแต่เมื่อไปถึงกลับตรงกันข้ามกับที่คาดไว้แม่และลูกเมียอยู่สบายลูกๆได้เล่าได้เรียนพอได้ทราบว่าท่านเป็นผู้อุปการะผมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งผมจึงได้ไปขุดเอาของที่ผมลักไปมาคืนและกราบขอโทษด้วยแล้วในเชิดก็แก้ห่อออกมันเป็นหีบเหล็กขนาดย่อมที่หายไปจริงๆจะผิดที่มันเปื้อนดินและมีสนิมขึ้นเมื่อภรรยาข้าพเจ้าได้เปิดหีบด้วยกุญแจก็เปิดได้ง่ายเมื่อเปิดดูข้างในทุกอย่างเรียบร้อยภรรยาข้าพเจ้าจึงหยิบสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นฝากให้ในเชิดนำไปให้ภรรยาในเชิดก้มลงกราบภรรยาข้าพเจ้าปากก็พร่ำขอบคุณแทนภรรยาข้าพเจ้าสังเกตดูพฤติกรรมและกิริยาท่าทางของในเชิดก็แน่ใจว่ากลับตัวได้แน่คนเราแม้จะพยายามเป็นคนดีอย่างไรหากมีสิ่งแวดล้อมบีบบังคับอาจเปลี่ยนจิตใจภายหลังก็ได้และหลังจากวันนั้นแล้วข้าพเจ้าได้พานายเชิดไปฝากทำงานณที่แห่งหนึ่งเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นสุขต่อไปต่อมาอีกไม่นานข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเพื่อนผู้รอดจากการฆ่าตัวตายเพราะการช่วยเหลือของข้าพเจ้าแจ้งมาว่าบัดนี้เขาได้มีกิจการใหญ่โตขึ้นอีกแล้วรายได้ก็สูงขึ้นมากเขาจะเดินทางเข้ามากรุงเทพในเร็วๆนี้เพื่อจะได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาคืนให้ข้าพเจ้าพร้อมกันนั้นก็จะพาบุตรและภรรยามากราบเคารพข้าพเจ้าด้วยเพราะเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตของเขา
ข้าพเจ้ารีบตอบไปว่าอย่าได้เอาเรื่องการช่วยเหลือเพียงเท่านี้เป็นเรื่องใหญ่เลยข้าพเจ้ากระดากใจและอายอย่าให้ลำบากแก่ภรรยาและบุตรที่จะต้องรอนแรมมาด้วยเรื่องเฉพาะมาขอบคุณโดยไม่จำเป็นขอให้งดดีกว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าจดหมายต่อไปประมาณ10วันเขาก็มากรุงเทพพร้อมด้วยบุตรสาวบุตรชายและภรรยาแล้วก็นำธูปเทียนและมีของเครื่องใช้บางอย่างมีขันน้ำฝักส้มปล่อยทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าใครคนหนึ่งคงจะลาบวชกลับได้ความว่าเขาจะดำหัวข้าพเจ้าก็หัวเราะเพราะไม่ค่อยจะได้ยินหรือเคยได้ยินมาแต่ลืมแต่เมื่อนึกได้ว่าการดำหัวของภาคเหนือนี้ก็คือรดน้ำท่านผู้ใหญ่ที่นับถือนั่นเองเมื่อเสร็จจากการรดน้ำตามประเพณีภาคเหนือแล้วข้าพเจ้าได้อวยพรให้แก่ครอบครัวของเขาพอสมควรแล้วเขาก็หยิบเช็คจ่ายเงินมาให้ข้าพเจ้าซึ่งเขาเตรียมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ารับมาดูก็เห็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจ่ายให้ในคราวก่อนนั้นมากมายข้าพเจ้าจึงส่งคืนไม่ยอมรับเขาก็พยายามวิงวอนให้ข้าพเจ้ารับไว้โดยอ้างถึงค่าของเงินในเวลานั้นกับเวลานี้ผิดกันมากที่เขาจ่ายให้ยังไม่คุ้มค่าน้ำเงินเมื่อเทียบกับเวลาที่เอาไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเวลานี้กิจการของเขาเจริญมีรายได้มากมายทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าชุบชีวิตของคนที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นรุ่งเรืองเช่นนี้ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าตั้งใจช่วยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีบุตรเมื่อตายไปแล้วสมบัติที่มีอยู่ก็เอาไปไม่ได้จึงไม่ยอมรับเงินส่วนเกินเขาก็จนใจจำเป็นต้องเปลี่ยนเช็คให้ใหม่แล้วกล่าวคำยกบุญยอคุณให้บุตรและภรรยาเขาทราบและให้ระลึกถึงบุญคุณจนตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานทั้งตระกูลข้าพเจ้ารู้สึกกระดากใจจนไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรผลแท้จริงที่ข้าพเจ้าได้รับคือความสุขใจความสบายใจซึ่งหาไม่ได้ในโลกนี้ถ้าจิตใจเราไม่ศรัทธาแม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถหาความสุขกายสบายใจเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ลืมเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราบัดนี้ข้าพเจ้ายิ้มรับความตายได้อย่างเป็นสุข

ท่านผู้ฟังครับชะตากรรมซึ่งเป็นหนึ่งในตอนของหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมได้รวบรวมเอาเรื่องราวจากเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังครับหมายเหตุด้วยนะครับว่าคำว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้หมายถึงผู้เขียนนั่นคือไม่ได้หมายถึงท่านทอเรียนพิบูลแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากเจ้าของเรื่องนะครับท่านก็เลยนำมาเขียนลงไปในกฎแห่งกรรมทุกตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอาจจะไม่ใช่เป็นท่านทอเรียนแต่ก็แทนตัวว่าข้าพเจ้าเพื่อที่จะให้ได้เกิดความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับร้อยเรื่องมาเล่าสัปดาห์หน้านะครับจะนำกฎแห่งกรรมมาให้ได้รับฟังกันต่อไปเป็นตอนอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลครับคุณชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงรวีสุมนทานและคุณเลอลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงรวีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีในวันที่โอ้โห
1: เป็นไงฝนโอ้โหวันนี้หนักจริง
2: ๆไม่เคยเห็นใครตรงเวลาเท่ากับฝนประเทศไทยนะมันเป็นยังไงคุณผู้ฟัง
1: คือจริงๆอ่ะไม่รู้ได้แถวฝั่งทนเนี่ยคุณรักตั้งแต่ก่อนเที่ยงเมื่อคืนใช่แต่ว่าของวันนี้เริ่มต้นของวันนี้คือก่อนเที่ยงนี่คือหนักมากแบบก็สักพักนึงอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบป๊อปแป๊บนะไม่ใช่แบบเบาๆอย่างงี้นั้นหนักเลยนะแล้วก็หายไปแล้วก็หนักไปอีกนะ
2: วันฉันหลับกลางวันเนี่ยแดดมาร้อนเนี่ยนะคะแล
1: ้
2: วก
1: ็
2: อ้าวนี่มาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วใช่
2: เป็นก้อนดำ
1: แล้วน่าจะตกแบบน่าจะท่วมไหมน่าจะหลายพื้นที่อยู่นะคะ
2: ใช่
1: น
2: ี
1: ่แหละก็ต้องเตือนกัน
2: หลายที่มีน้ำท่วมขังอ่างแสงรีตอนนี้คือ
1: ตอนนี้ฉบับที่12แล้วนะที่กรมอุตุเตือนเนี่ย
2: 12แล้วหรอ
1: 12แล้วเตือนแบบ10จังหวัดด้วยเนี่ยนะคะก็กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นฉบับที่12นะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยบริเวณทะเลอันดามันจะมีผลกระทบจนถึงวันที่20คือวันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อก่อนออกจากบ้านมาก็ถามเหมือนกันว่าจะมีไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกวันนี้เนี่ยแหละนะแต่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีตกอยู
2: ่จริงๆก่อนหน้านี้บอกว่ามันจะตกไปถึงสิ้นเดือน
1: อ
2: ่ะใช่ไหม
1: ไม่รู้ว่าจะมีแบบขยายไปอีกหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวัง
2: ต้องบอกว่ามวลอากาศเย็นจากจีนกับประเทศไทยน
1: ะ
2: คะแล้วตอนนี้เองเนี่ยปภ.เองก็ทำงานกันหนักมากอะไรเงี้ยนะคะก็คือรับมือน้ำท่วมดินถล่มกันแบบสุดๆกันไปเลยล่ะ
1: นะ
2: ก็คือเหมือนต้องบอกว่ามีการเตรียมการไว
1: ้
2: มากมายเลยทีเดียวนะคะทางปภ.เองเดินหน้ายกระดับแล้วคุณผู้ฟังในเรื่องของมาตรการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเลยวันนี้ไหมวันที่20ใช่ไห
1: ม
2: นะคะที่ปภ.เองเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางรองเนี่ยออกมาประชุมเลยประชุมติดตาม สถานการณ์นะคะเรียกว่า Situation Awareness Team หรือว่า SAT นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าประเมินสภาพภูมิอากาศว่าตอนเนี้ยเราต้องติดตามการดำเนินงานแก้ไขยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สั่งปภ.ทุกจังหวัดเข้าพื้นที่นะคะเพราะว่ามันจะต้องมันมีการเตือนภัยมวลอากาศเย็นจากจีน
1: อ
2: ่ะมันดันร่องมรสุมเราไม่รู้นะมันเป็นยังไงนะแต่มันดันร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความเสี่ยงที่น้ําท่วมจะฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยที่มันปกคลุมมาที่ไหนบ้างภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะตอนนี้ปกคลุมมาแล้วนะคะแล้วก็ร่องมรสุมก็ได้พัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้คือทุกภาคอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้
2: ที่มันพัดคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยก็กำลังค่อนข้างแรงด้วยนะก็ให้ระมัดระวัง3อย่างที่ต้องระวังคือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตรงพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่รับน้ำใครมีบ้านมีช่องอยู่ก็ระมัดระวังด้วยดินโคลนถล่มก็จะอยู่ที่บริเวณลาดเชิงเขาแหละที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะตรงบริเวณชุมชนแนวริมแม่น้ำนะคะลำน้ำสายหลักต่างๆ ก็มีการยกระดับละม
1: ี
2: เซลบอร์ดโค้งบอร์ดแคสก็พร้อม
1: ต้องเตือน
2: เพราะว่ามันจะต้องเตรียมพร้อมกลุ่มเปราะบางด้วยตอนนี้ใครเมียพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอ่ะ ต้องระมัดระวังนะโทรสอบถามเช็คเลยว่ามันมีการเตรียมการมากน้อยแค่ไหนมันต้องทำงานกันเตรียมความพร้อมกันเชิงรุกไม่ใช่รอแต่ราชการนะ
1: ใช่
2: เราเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเหมือนกัน
1: คือเท่าที่ปภ.เขาประเมินเนี่ยในช่วง 1-9 วันจากนี้ไปเนี่ยคือก็ประมาณวันที่27นะประมาณถึงวันนี้ถึงวันที่27เนี่ยคือต้องระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยคือตอนนี้เขาต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะคือเขาคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาซึ่งมีอยู่ประมาณสัก 50-100 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีปริมาณสูงขึ้นมากขึ้นนะคะซึ่งมันจะต้องมีการรับน้ำเข้าระบบทั้งสองฝั่งในอัตราที่อยู่ที่ประมาณ 400-450 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็เลยทางกรมชลประทานเนี่ยก็ต้องเร่งระบายน้ำแหละนะระบายน้ำจากเขื่อนเนี่ยนะคะระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณสัก60ถึงเมตร50เซนนะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างที่เดิมเลยคุณรักอำเภอเสนานะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไทบางบาน
2: เดิม
1: อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
2: จะเป็นเ
1: ร
2: ือไหม
1: ใช่บางปะอินบางไทร
2: ที่เดิม
1: นะอันนี้คือก็อาจจะต้องรับผลกระทบคือต้องจับตากันหน่อยนะทีนี้เนี่ยทางปภ.บอกว่ามีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็แจ้งเตือนนะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคุณก็ต้องเฝ้าจับตาตลอด24ชั่วโมงภาคเอกชนเองก็ต้องอาจจะต้องแบบคอยช่วยเหลือด้วยนะในเรื่องของการที่จะดูแลประชาชนด้วยเนาะก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่คุณบอกนะเพราะว่าอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันให้หนักหน่วงเลยทีเดียวแล้วประชาชนเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ ฝนนั่นตกวันที่เขาไปเลือกตั้งที่นนทบุร
1: ีวันนี้มีเลือกตั้งนายกอบจ
2: ฝนถล่มเมืองนนท์อ่ะนะตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะถึงแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยนะก็บางหน่วยเลือกตั้งก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ
1: ์
2: นิดนึงอ่ะแต่เขาก็ออกมาใช้สิทธิ์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เองก็ออกมาคือยอมรับว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่ามันอาจจะทำแบบคือฝนมันตกหนักอ่ะแล้วมันก็มีน้ำท่วมขังมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยส่งผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะวันนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนี่คือน่าจะปิดประมาณ 6:00 นเนาะ
1: ค่ะ
2: นะคะก็มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะที่แทนที่ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นบอกว่าประมาณ 3:00 นก็น่าที่จะทราบผลแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้ลุ้นกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกจุดนึงที่น้ำท่วมในแถวภาคเหนืออย่างพิษณุโลกนะพิษณุโลกนะนี่ก็ท่วมเหมือนกันแถวอำเภอนครไทยอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้เห็นบอกว่าสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำแควน้อยเนี่ยก็ไหลมาอย่างฉับพลันเลยทีเดียวนะคะก็เลยท่วมพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็เส้นทางสัญจรของประชาชนนะตอนนี้เห็นก็ต้องอาศัยทางเจ้าหน้าที่ทหารนำมาช่วยนำมาช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายต่างๆขนอพยพประชาชนนะให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้หลายพื้นที่อ่ะไล่เรียงกันแบบไปเร็วๆนะคุณผู้ฟังเนี่ยเช่นพิษณุโลกใครกำลังจะตามร้อยท่านนายกไปไหว้พระ
1: ใช่ค่ะ
2: นะก็ดูดีๆนะคะก็น้ำท่วมอ่วมอยู่เหมือนกันนะคะที่อำเภอนครไทยตอนนี้เนี่ยกระจายวงกว้างอยู่เหมือนกันนะคะมวลน้ำทะลักลงเขื่อนแควน้อยเหมือนอย่างที่คุณแสงระวีได้แจ้งไปนะคะแล้วก็มีที่ระยอง
1: ค่ะ
2: ระยองเองก็คล้ายๆกับอยุธยาตกที่เดิ
1: ม
2: ท่วมซ้ำซาก
1: มันเป็นที่คือถ้าเกิดมันเป็นที่ลุ่มต่ำอ่ะมันก็จะท่วมอยู่แบบนี
2: ้ท่วมที่เดิมแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มาร้องว่าเร่งขยายท่อระบายน้ำได้ไห
1: ม
2: อะไรเงี้ยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอะไรจอมบึงเองก็ท่วมซ้ำซาก
1: ม
2: ันเป็นพื้นที่เดิมนะมันเป็นตรงไหนมันก็จะเป็นแอ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้เองเนี่ยชาวจอมบึงก็ผวาน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนกันนะคะฝนตกหนักน้ำป่าทะลักข้ามถนนหินดินทรายเข้าบ้านหมดเลยนะคะก็ขอให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ระบบระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพิจิตรเองเห็นว่าก็มีเจ้าหน้าที่ลงติดตามโครงการการป้องกันน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้คุณแสงระวีเราจะเห็นว่าเขาก็เอางบเอาอะไรอย่างเงี้ยไปลงเนาะใช่ไหมว่าแบบเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่ไหนยังไงอะไรยังไงบ้างในแต่ละพื้นที่เนี่ยเด
1: ี๋
2: ยวอาจจะต้องดูกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ารัฐบาลเองคุณผู้ฟังตอนนี้ใครมีแอป One Map โหลดซะปัญหาอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้มันเป็นปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติเนา
1: ะ
2: ที่มันสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเฝ้าระวังแล้วก็ตามแหละแต่มันก็ประสบปัญหาปัญหาสำคัญคือก่อนหน้านี้เรื่อง data ข้อมูลกระจัดกระจายซ้ำซ้อนเอกสารอะไรเงี้ยอีกมีความข้อมูลก็ซ้ำซ้อนข้อมูลก็ไม่ตรงกันอีกทำให้รัฐเองก็ตัดสินใจยากในการช่วยเหลือในการเตรียมตัวรับมืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้มันมี one map น้ำที่มันจะรวบรวม4หน่วยหลักอะนะคะในการที่จะดึงข้อมูลจาก AI เนี่ยมันจะมาช่วยเวลาวิเคราะห์คุณผู้ฟัง
1: เ
2: ตือนภัยน้ำท่วมเร็วทามผ่าน Thai Water นะคะซึ่งเราจะรู้ทันทีเลยว่าน้ำท่วมจุดไหนแล้วมันสูงเท่าไหร่นะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะอันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีก็ลองดูนะคะแก้ปัญหาซ้ำซ้อนนะคะซึ่งเป็นคลังข้อมูลของน้ำแห่งชาตินี่แหละก็ลองดูนะมันมีคลังข้อมูลของใครบ้างก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาของจิสด้านะคะสสน.ก็คือสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI นะคะที่พัฒนาระบบร่วม
1: หลายหน่วยเลย
2: ใช่ยกระดับมันต้องยกระดับแบบเนี้ย
1: ใช่
2: data สำคัญน่ะแล้วตอนนี้เราถ้าเกิดเราไม่ทำกับ data เราก็ไม่รู้จะไปใช้กับอะไรนะ
1: น
2: ั่
1: น
2: แ
1: หละสิถึงได้สำคัญสำหรับทุกคนละกันนะคะ
2: ใช่ใช่สามารถเข้าไปดูได้วันนี้นะคะผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะลองเสิร์ชคลิกเข้าไป
1: นั่นแหละอ่ะรอติดตามกันนะคะทีนี้มาดูที่สำคัญที่เราต้องลุ้นกันอีกเหมือนกันนะไม่ต้องลุ้นเฉพาะน้ำนะลุ้นเหรียญ นะสำหรับเอเชียนเกมโอ้ยปรากฏว่าเราได้ทองแรกแล้วนะคะ
2: 3ทองจ้า
1: อ่ะ3ทองแล้วเหรอ
2: 3ทองในกีฬาเดียว
1: โอ้นะดิฉันก็แบบดูจากเทคบอลนะคะ
2: เนี่ยดิฉันเป็นกีฬาใหม่สำหรับดิฉันมากเลยนะ
1: ใช่ใช่แต่ได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะน่าจะมาสักปีที่แล้วมั้งที่ฉันได้ยินเนี่ยนะคะ
2: คุณทันสมัยนะคุณแสงระวี
1: อ้าวไม่ได้มันก็ต้องมีมั่งนะ
2: คุณสายนักตะก้อยนะ
1: นะ คือจะบอกคุณบางคือบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ อะไรมันคือเทคบอลคือมัน
2: เป็นข้อมูลอยู่เนี่ย
1: มันเป็นกีฬาใช่คือจริงๆเราก็ไม่เคยต้องบอกตรงว่าไม่เคยเข้าไปดูในจริงๆสนามจริงๆนะก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไรที่คว้าเหรียญทองมาได้ก็ค้นคว้าข้อมูลมาได้แล้วล่ะว่าไอ้เทคบอลเนี่ยมันก็คือเป็นกีฬาผสมระหว่างฟุตบอลกับเทเบิลเทนนิสนะคือมันเล่นบนโต๊ะโค้งแบบโค้งพิเศษด้วยนะ
2: โต๊ะคล้ายๆกับโต๊ะปิงปองแต่มันโค้งพิเศษเพื่อให้มันตรงกับซิลิลาม
1: ันโค้งเหมือนเราออกกำลังที่แบบ
2: แอน
1: หลังอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะนะคะแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยคุณรักคือเขาจะใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นใช้เท้าเหมือนตะก้อเลยใช้เท้าใช้เข่าหน้าอกเนี่ยอันนี้เหมือนตะก้อเลย
2: ใช้หัวมง
1: ศีรษะด้วยนะในการเล่นลูกบอลเพื่อที่จะให้ข้ามตะข่ายมันจะมีตะข่ายด้วยไงนะคะแล้วก็เขาบอกว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยเล่นได้ทั้งเดียวก็คือ1ต่อ1หรือคู่2ต่อ2ก็ได้แต่ที่สำคัญคือห้ามใช้มือหรือแขนห้ามใช้มือหรือแขนนะคะแล้วเขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยสามารถสัมผัสบอลได้ไม่เกิน3ครั้งก่อนที่จะส่งข้ามตะข่ายไปคือถ้าเกิด4ครั้งนี่ก็ถืออาจจะถือว่าฟาวอะไรเงี้ยเหมือนกับวอลเลย์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้ก็ไม่ได้
2: ตรงนี้ดูอินนะแต่3เหรียญแรกอะ3เหรียญทองด้วยโอ้โหยากแค่ไหนชนะอิรักนะ
1: ในเทคบอล
2: ใช่ไทยพบอิรักเนี่ยคือ3เหรียญสวยๆหวานๆหวานเจี๊ยบนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนเลยเนี่ยเทคบอลนะคะก็เป็น1กีฬา
1: ค่ะ
2: เรียบร้อยไปละนะคะก็คือตอนนี้หลายท่านเนี่ยสามารถที่จะติดตามในเรื่องของ เ
1: ชียร
2: ์เชียร์ได้นะแล้วเสื้อผ้าหมวกเมืองเนี่ยดิฉันไปตามหามาแล้วนะดิฉันได้มาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: วันไหนที่แบบมีแข่งเหรียญเนี่ยฉันจะใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งเลยล่ะคือตอนนี้ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะเหมือนมันถูกพัฒนาทางเรื่องของด้านของกีฬาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็กะว่าจะพังงาดอยู่ด้วยนี่ดิฉันเห็นนะเนี่ยหนึ่งอาเซียนเนี่ยอะไรนะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โห
1: ก็คือจริงๆนอกจากเทคบอลแล้วเนี่ย ที่ลุ้นกันรู้สึกว่าวันนี้ในส่วนของวอลเลย์บอล ก็แข่งแล้วนะคะวอลเลย์บอลวันนี้แข่งกับอินโดนีเซียไห
2: ม
1: นะคะแข่งกับอินโดนีเซียก็ชนะไปนะคะชนะทางอินโดนีเซียไปนะคะก็อันนี้ถือว่าทุกคนก็รับคำชื่นชมนะว่าเล่นได้ดีมากเลยทีมไทยเรา
2: ใช่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยววันที่22อีก2วันมีหนึ่งกีฬาที่เราน่าติดตามนักปั่นปั่นจักรยานนะคะวันนี้เนี่ยอาทิตย์ปูลักนะคะคว้าอันดับ6ทำไทรอัลบุคคลชายขณะที่เพชรดาลินสมราจบอันดับ8ทำไทรอัลบุคคลหญิงนะแล้วก็พร้อมกับครองอันดับ1ของอาเซียนทั้งคู่เลยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการประเดิมศึกจักรยานเอเชียนเกมครั้งที่20โค้ชเองเนี่ยบอกว่านักปั่นไทยทำผลงานได้ดีเตรียมลุยต่อนะคะโรสเลสหญิงนะคะวันที่22กันยายนนี
1: ้ค่ะ
2: ก็ฝากแฟนชาวไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักปั่นทุกประเภทด้วยนะคะทุกคนก็มุ่งมั่นทำผลงานกันละนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะโหอันดับ1ของอาเซียนนะ
1: ทุกชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะสำหรับอีกชนิดหนึ่งก็คือกรีธานะคะทัพกรีธานะคะของไทยแล้วก็ผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปเข้าร่วมเอเชียนเกมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยก็ได้เน้นย้ำว่าเวทีการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าเป็นโอกาสสำคัญนะในการพิสูจน์ศักยภาพแล้วก็ความสามารถของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนนั้นมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถนะเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติด้วยนะคะนี่แล้วก็ตัวเต็งอย่างคุณบิวภูริพลบุญสอนซึ่งก็เรียกว่าเป็นลมกดหนุ่มเรียกว่าเป็นความหวังที่เขาจะเตรียมแข่ง4อีเวนต์เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรวิ่งผลัด 4x100 แล้วก็วิ่งผลัดผสม 4x100 นะคะก็เห็นคุณบิวบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือการออกตัวสตาร์ทแต่ว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขมาพอสมควรแล้วนะคะก็พยายามที่จะปรับจุดออกสตาร์ทหลายๆอย่างนะเพื่อให้ออกมาดีที่สุดแต่อีกจุดหนึ่งที่กังวลก็ซึ่งมันเป็นปัจจัยเหนือการควบคุมคือเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันคือหลายๆคนเนี่ยคุณรักเขาห่วงเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามันจะมีฝนตกคือจริงๆฝนตกเนี่ยคุณบิวบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่อากาศเราก็วิ่งตามปกติของเราแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คุณบิวบอกว่าเนี่ยคือ เป้าหมายแน่ชัดมากเลยคือต้องล่า4ทองเอเชียนเกมไม้ได้นะเราก็เอาใจช่วยกันนะ
2: นี่ฉันอ่านตารางไปก็ขนลุกไปนะฉันว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะไม่ธรรมดาเหมือนกันเราลุ้นทั้งวอลเลย์บอลเราก็โหเนี่ยวันนี้ไล่ต้อน 3-0 ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ทะลุรอบรองชนะเลิศไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นักปั่นก็พังงาอันดับหนึ่งอาเซียนประเดิมเอเชียนเกมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือน
1: ต้องมาลุ้นกัน
2: ใช่ใช
1: ่นะคะ
2: ก็สนใจเชียร์กันทุกวันสามารถติดตามดูได้ทุกวัน
1: นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียน ได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นนะดูสิ่งที่น่าสนใจสำหรับน้องๆนักศึกษากันก่อนนะคะ
2: ต้นทุนต้นทุนของประเทศไทยเราคือทุนมนุษย์นี่แหละ
1: นี่แหละก็เลยบอกว่ายิ่งในช่วงนี้เนี่ยตลาดแรงงานนั้นเขาต้องการคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำงานจริงๆเหรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดให้เลยค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะเขาก็มุ่งที่จะพัฒนากำลังคนสายอาชีพอยู่แล้วนะคะ คืออยากให้มีทั้งความ

0: เจ็ดสิบนะคะในระดับปวช.เนี่ยเขาเปิดรับ11สาขานะคะมันก็จะครอบคลุมสายช่างแล้วก็เทคโนโลยีที่หลากหลายนะทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าแมคคาทรอนิกส์อันนี้นี่คือมันเป็นประเภทยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะ แมคคาทรอนิกส์เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์รวมถึงเทคนิคคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโลจิสติกด้วยโหโลจิสติกเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังน้องๆนักศึกษาเนี่ยเรียนว่ามันต้องมีตรงนี้เลยคือมันสำคัญแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างที่จะต้องการมากทีเดียวนะโลจิสติกนะคะ
1: ใช่นะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เขาออกมาเคลื่อนเกี่ยวเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอาชีวะโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐบาลตอนนี้ทั้งกระทรวงศึกษาเนาะเป็นหลักเลยในเรื่องของการขยับขยื่นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ทุนมนุษย์นี่แหละในเรื่องของการส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ใครข้อกังวลใครๆบอกว่า AI มาเราจะตกงานฉันว่ามันไม่ใช่หรอก
0: นั่นแหละ
1: แต่ถ้าเกิดเราปรับตัวได้ทันอ่ะ
0: ใช่คือจริงๆนอกจากเขาเปิดระดับปวช.ไปแล้วเนี่ยระดับปวส.ก็เปิดรับด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเปิดรับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบทวิภาคีด้วยนะคะจะมีเปิดทั้ง14สาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะคือเขารับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วก็จบม.6ด้วยนะโดยจะมีสาขาที่เรียกว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ในขณะนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
1: โอ้อันนี้นะกำลังมา
0: จำเป็นอยู่นะแล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1: ์
0: แล้วก็โลจิสติกเนี่ยซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินนะอันนี้ก็คนก็ให้ความสนใจเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น้องๆนักศึกษาก็ลองดูนะคะคือเขาก็จะรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเนี่ยคือจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยใน4ภาคเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่า2
1: โอ้โหง่ายล่ะ 2.00
0: คือ
1: เอาทักษะอาชีพไป
0: คนแบบไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็ยังได้อยู่นะ 2.0 เนี่ยนะ
1: คือต้องให้สอบได้แต่โตแล้วเนี่ยควรจะไปเรียน
0: ต้องเรียนนะก็เรียกว่าแบบ 2.0 เนี่ยได้อยู่แล้วดิฉันว่านะ
1: ได้อยู่นะไม่ได้มาตรฐานสูงเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่นั่นแหละแล้วก็สามารถสมัครได้ใน3ช่องทาง
1: นะคะช่องทางแรกเลยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะไปได้ในเวลาวันราชการนะคะแล้วก็สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้คือคุณเข้าไปหาข้อมูลเอาแล้วก็ดาวน์โหลดเอานะคะแล้วก็ยื่นไปสมัครได้เลยและหรือจะโทรไปสอบถามรายละเอียดก็ได้ว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงอะไรเงี้ยจะมีการเตรียมพร้อมยังไงมีบางคนแบบไปไกลบ้างเงี้ยเขาไม่ได้รับแต่คนเชียงใหม่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ภาคไหนก็สามารถไปได้แล้วก็ที่พักที่อะไรอย่างเงี้ยหอเหอก็โทรไปสอบถามได้อะไรเงี้ยนะคะว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทร0532177708นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th ค่ะวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตแน่นอน
0: เชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยเน
1: า
0: ะใครๆก็อยากไปเรายังอยากไปเลยนะ
1: อยากไป
0: แต่ว่าไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าจบมาหลายแล้วเนี่ยนะคะ
1: ก็
0: ไปเที่ยวนะคะนั่นแหละ
1: ก็จะเป็น
0: ลองดูนะคะ
1: อีกหนึ่งหนทางหนึ่งช่องทางสำหรับในเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำคัญในอนาคตที่เราต้องแข่งขันกับเรื่องของ AI นะคะ
0: ใช่มาดูข่าวๆกัน
1: ถ้าหากว่าเรามีเด็กอาชีวะเก่งๆเรารัฐบาลจะได้คนที่จะมาแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรพวก BTS MRT ได้นะ
0: เมื่อเช้า MRT ค
1: ่
0: ะ
1: มาอีกแล้ว
0: อ่านกันทุกวีคเลยคือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วใกล้ๆแถวนี้เองนะสถานีเตาปูน
1: แถวนี้
0: เป็นเส้นทางสถานีสวนจตุจักรเตาปูนนะคะก็ปลายทางสถานีคือบางพลัดนะคะมันมีเกิดเหตุอันนี้อยู่นะคะคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่นะเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศระงับการเดินรถชั่วคราวนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยเขาก็ได้ออกแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยเกิดเหตุกระ

0: สายไฟฟ้าลัดวงจรก็เลยส่งผลกระทบต่อการเดินรถแล้วก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจากอินซิเดนต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยค่ะต้องหยุดให้บริการในสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะขณะเดียวกันเองรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัตน์MRT สายสีม่วงนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือต้องหยุดให้บริการในสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตอนนี้เห็นบอกว่าทางรฟม.ก็เร่งประสานกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นะคะให้มาบริการจัดส่งรถโดยสารประจำทางเข้ามาช่วยรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวก่อนนะก็มีการจัดสรรรถวิ่งกันไปนะคะก็เห็นบอกว่ามีเส้นทางสถานีจตุจักรสถานีเตาปูนสถานีปลายทางที่สถานีบางพลัดเนี่ยเขาจะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน3คันนะคะแล้วก็อีกเส้นทางคือเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนนะคะจัดรถโดยสารให้บริการจำนวน2คันนะก็กำหนดให้สถานีเตาปูนเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดหลักเลยในการที่จะเดินทางของผู้โดยสารนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็โอ้โหอันนี้
0: เขาก็ขออภัยมานะคะมันเหตุขัดข้องแต่ดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะรางที่ไฟไหม้เนี่ย
1: จริงจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระบบสาธารณะใช่ไหมมันสำคัญนะ
0: ใช่สำคัญสิ
1: เพราะล่ะตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงค่ามันก็ไม่รู้จะ
0: ยังไม่จบยังไม่จบ
1: นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่ะราคาพลังงานเนี่ยพุ่งขึ้นทุกวันนะคะวันนี้เองราคาน้ำมันก็น้ำมันในแบบคือต้องบอกว่า ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องคือสูงอ่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ก็คือจริงๆยังหลังจากที่ขึ้นมาล่าสุดเนี่ย85สตางค์เนี่ยก็ยัง
1: นี่จะ40จะแต่40อยู่แล้วแก๊สโซฮอล์91เนี่ยที่เราใช้กันประจำเนี่ยคือ 39.57
0: ค่ะ
1: บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะคะ 39.94 บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยดีเซล 40.69 บาทต่อลิตรนะคือมันพุ่งกันจริงๆอ่ะต้องบอกว่าโหคือเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเถอะในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะอาจจะต้องเป็นทางเลือกหลักต่อไปในอนาคตเหมือนกันเนาะ
0: แต่รถไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญจริงๆคือมันสะดวกอ่ะสะดวกรวดเร็วคือสามารถที่กำหนดเวลาได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันไม่เชื่อมต่อกันเลยตอนนี้เห็นรัฐบาลเขาเตรียมที่จะลุยเรื่องในการลดค่าครองชีพคือจะทำเชื่อมรถไฟฟ้าทุกสายนะค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทแล้วก็จะเริ่มวันที่1มกราคมปีหน้า70นี้แล้ว
1: ใช่ละ
0: นะอันนี้คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ
1: ใช่
0: คือทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าแน่นอนค่ะนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนอยู่แล้วนะโดยระบบขนส่งสาธารณะนี่แหละก็จะมีการเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบนะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนั้นใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือไม่ต้องมาใช้รถส่วนตัวหาที่จอดก็ยากอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะแบบขับไปปกติไหมหรือจะมีปัญหารถเป็นอะไรหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปรถสาธารณะเนี่ยจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชประการเนี่ยก็มีการประชุมเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมคือมีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยว
1: ถูกนะ
0: ถูกใช่ไหมคะโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนด้วยนะสำหรับการเดินทางเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายนะคะก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนี
1: ่นะคือตอนนี้แค่เรานี่อย่างเดียวก็69บาทแล้วนะ
0: ใช
1: ่บ้านดิฉันแบบตลาดภูไปในเมืองเนี่ยก็คือ69นี่หลายแบบเป็นตัวร่วมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: ตัวร่วมทุกสายทุกสีแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเองเนี่ยสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมามั้งเหมือน BTS เองก็ขานรับนโยบายตัวร่วมแล้วที่จะคุ้มค่ารถไฟสูงสุด45บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เตรียมเฮกันละ
0: ใช่เขาตั้งใจจะให้วันที่1มกราเลยเป็
1: นของขวัญเลย
0: ของขวัญปีใหม่อีกแล้ว
1: เริ่มแล้วนะ
0: เริ่มตอนนี้ต้องแต่ละกระทรวงต้องเริ่มหาของขวัญให้กับประชาชนแล้วนะปีใหม่นะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะตอนนี้ก็เดินหน้ากันทั้งเรื่องของกรมรางอะไรต่างๆเนาะตอนนี้ก็ใช้ไทยช่วยไทยพับไปก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของทางอะไรล่ะการเดินทางแต่เรามาดูอีกทางนึงที่มันจะช่วยเราได้เหมือนกันนะดิฉันเห็นคุณยศชนันเนี่ยเมื่อก่อนเราเดินทางทางเรือนะคุณแสงระวีมันก็ไวนะมันก็แบบก็ชิลๆไปเรื่อยแล้วก็รถไม่ติดเดินทางทางน้ำอะไรเงี้ยเนาะมันก็วันนี้ค่ะเห็นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานคูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะก็มีทั้งเรื่องของการประกวดรางวัลสารวัตรคลองจูเนียทำน้ำหมักน้ำเทชีวภาพ EM ปล่อยพันปลาน้ำจืดเนี่ยดิฉันว่าถ้าต่อไปแล้วจากโครงการที่เราเห็นเนี่ยตรงคลองประชากรไปอะไรเงี้ยเนาะโอ้ถ้าเกิดมันพัฒนาได้เดินทางได้เนาะรถเรือไฟ
0: ตอนนี้ก็พยายามทำอยู่นะอย่างคลองพดุงคลองพดุงเชื่อมต่อมาคลองเป็นประชากร
1: เรือไฟฟ้ามีอยู่ไ
0: หมเรือ
1: มีอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็เขาก็ยังมีนั่งกันอยู่นะคือพยายามทำให้คลองมันใส
1: เออแล้วมันราคาถูกแล้วมันกำหนดเวลาได
0: ้
1: เพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนสภาพถนนที่บ้านเราเองเนี่ยโอ้โหไปทุกเส้น
0: ใช
1: ่ทำอุโมงค์ทำรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากเนี่ยแหละทางเรือกับรถไฟฟ้าเนี่ยเรียนว่ามันเพอร์เฟกต์สุดแล้วน่าสนใจสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก
0: ็มันทำให้คนบางทีคนโดยสารเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยนั่งรถ
1: มี
0: รถ
1: ติดลมดีนะนั่งเรือถ้าเกิดมันไม่ร้อนแล้วมันไม่เหนียวนะมันก็จะแบบมันก็จะอารมณ์
0: ม
1: ัน
0: ไม่เหนียวลงมันไม่ใช่น้ำเค็มใช่ปะล่ะ
1: คุณเคยลองหรือยังพูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เคยในระยะยาว
0: เคยเหมือนกันแบบแบบอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ามีแอร์เป็นรถแบบไฟฟ้าโซล่าเรือโซล่าอะไรอย่างนี้มีหมดอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามันจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลจนถึงที่เราจะใช้เป็นเส้นทางการเดินทางสายหลักบ้างได้หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูสิ่งที่รัฐบาลช่วยประชาชนเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอีกอย่างนึงเหมือนกันตอนนี้เนี่ยออนไลน์กำลังบูมกันมากๆไม่ว่าใครก็มาไลฟ์ขายของไลฟ์สดนู่นนี่นั่นกันหมดแล้วนะคะมันมีแบบหลอกมีอะไรอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะเพราะทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยก็ได้พูดถึงการไปช่วยเหลือผู้บริโภคจากกรณีที่ซื้อของผ่านออนไลน์แต่ว่ารับสินค้าคือซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: เคยได้เสื้อแบบตัวกระจ้อยใส่ได้แค่แขน
0: เออดิฉัน
1: เคยปะ
0: คือเคยได้แบบ
1: เสื้อ
0: ต
1: ัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยปลอมอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คือเสื้อผ้านี่ฉันแบบค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแต่ครีมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้สั่งเพราะไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าประเภทของใช้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่ากรณีอันนี้เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปดูเนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์คือเป็นสินค้าใหญ่อ่ะนะชิ้นใหญ่อ่ะโซฟาทีวีอะไรเงี้ยมันจะชิ้นใหญ่นะก็ซื้อผ่านอุตสาห์ซื้อผ่านออนไลน์แต่ว่าปรากฏว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปก
1: ขนาดชิ้นใหญ่ยังรออีก
0: สคบก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปประสานไก่เกียร์จนผู้ประกอบธุรกิจเขาตกลงที่จะจัดส่งสินค้าให้ใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีก็ย้ำเลยทีเดียวนะว่ารัฐบาลโดยท่านนายกรุธินนั้นห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมากๆนะในยุคการค้าออนไลน์มันบูมขนาดนี้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ร้องมาได้เลยเพราะพร้อมที่จะไปตรวจสอบหรือว่าติดตามให้อยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งแหละที่เรียกว่าโอ้โหจี้กันติดเลยทีเดียวนะในการที่จะดูแลคุ้มครองผู้โดยโภคนะคะ
1: คือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ
0: ่มันเยอะนะมันเยอะ
1: แล้วต้องบอกว่าตอนนี้คือโหถ้าสมมติประเทศไทยทำเองได้นะแพลตฟอร์มเนี่ยรวยมหาศาลนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ถ้ามันมีแพลตฟอร์มของไทยเองอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆสมาคมตอนที่รัฐบาลเปิดทำเนียบแรกๆก็เห็นพวกสมาคมออนไลน์อย่างเงี้ยเขาไปพบเนาะก็ไม่รู้จะยังไงที่เขามีความพยายามมานานมากแล้วที่ฉันคุยกับสายเทคเนี่ยในการที่จะเปิดแพลตฟอร์มของคนไทยเองแต่ก็เมื่อก่อนดังๆเนี่ยคุณเคยได้ยินตลาด .com
0: ตลาด .com แล้วไม่เคยเข้าไปนะ
1: ป้อมพาวุฒิมาเมื่อก่อนเออนะก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติไทยทำได้เองมันสามารถควบคุมอะไรได้ด้วย
0: ตอนแรกซื้อของน่ะตอนที่ซื้อบางทีก็ไม่รู้นะว่าอุ๊ยนี่มันมาจากต่างประเทศนะมาจากจีนมั่งมาจากแถวๆใกล้ๆบ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คือก็ไม่คิดมันจะมาแบบอะไรก็ไม่รู้แบบ
0: คือบางทีก็ของไทยเรานี่แหละแล้วมาขายขายเราอีกที
1: จริงมันควรจะต้องแบบเนาะไทยอุดหนุนไทยอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของข่าวการเมืองก็มีเยอะนะคะ
0: จริงๆเนี่ยในนี้ให้ครูฟังได้คลายความกังวลกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของไปพบน้ำมันจุดรั่วในท่อส่งน้ำมันแถวพระราม3อะไรเงี้ยปรากฏว่าเค้าก็คือมีตรวจพบแล้วคือก่อนหน้านี้คือยังหาจุดไม่ได้มันตรงไหนคือรู้ว่ามีน้ำมันรั่วแหละตรงไหนก็ไม่รู้นะคะปรากฏว่าก็พบแล้วอ่ะนะคะจริงๆทางคุณกิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกว่าคือคุณโอ๋นะก็อยู่แบบด่านหน้าเลยในการที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนสมัยอยู่อุตสาหกรรมก็สุดซอยใช่มั้ยอันนี้ก็ลงพื้นที่ตลอดก็ไปติดตามเรื่องนี้นะไปตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3นะคะทางคุณธิติพัฒน์ก็ไปกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเร่งหาสาเหตุแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อขนส่งน้ำมันนะเพราะว่ามันเกิดเหตุรั่วไหลแล้วก็อันนี้ใช้เวลาตรวจสอบมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในที่สุดบอกว่าก็สามารถพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่ใต้อยู่ที่บริเวณใต้เรียกว่าใต้สลีฟนะหรือว่าปลอกเป็นปลอกครอบท่อค่ะนะซึ่งปลอกตรงนี้เนี่ยมันมีความยาวอยู่ประมาณเมตร8เซนนะก็เกือบ2เมตรอ่ะนะแล้วมันติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นทางบริษัทก็เลยปรับวิธีการทำงานคือเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเลยนะแม้จะใช้เวลาหน่อยก็ต้องทำนะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้สามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณดิติพัฒน์บอกว่าทางกลุ่มธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาได้มีการแจ้งกลุ่มบริษัทเจ้าของพื้นที่แล้วล่ะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะก็สามารถที่จะระบุจุดที่รั่วซึมได้ก็คงเดี๋ยวจะมีการแก้ไขให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โล่งอกสำหรับประชาชนแถวนั้นไปนะคะ
1: ใช่
0: นี่แหละก็เดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่ออ
2: าชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรอ อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
0: ลับมาช่วงสุดท้ายนะดูเรื่องของแนวการเมืองกันหน่อยนะคะก็มีทั้งการเมืองระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่น
1: เดี๋ยวเราเริ่มท้องถิ่นหน่อยเพราะว่าล่าสุดเลยดิฉันเห็นข่าวตอน 18:30 นที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังผลการนับคะแนนนายกอบจ.นนทบุรี
0: หล
1: ัง
0: จากปิดหีบไป
1: ใช่นะคะก็คือผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอน 18:30 เนี่ยนะคะก็นับไปแล้ว 8.1% นะคะปรากฏว่าคุณณฤพลเย็นประเสริฐหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงก็กลุ่มนายกคนเดิมอ่ะนะคะก็ยังคงนำโด่งอยู่ที่ 15,286 คะแนนขณะที่เดชรัศมีสุขกำเนิดหมายเลข4พรรคประชาชนตามมาอยู่ที่ประมาณ 9,567 คะแนนก็ทิ้งห่าง
0: เป็นพันเหมือนกันนะ
1: 5,000 กว่าเออ 5,000 กว่านะคะก็แน่นอนแหละว่าก็ต้องเกาะติดผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราปิดหีบกันไปประมาณสักตอน 17:00 นใช่มั้ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าอันดับ1คือคุณณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1ที่เป็นหลานใช่มั้ยนะกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยได้ 15,000 กว่าเนี่ยก็คิดเป็นคะแนน 59.17% ละนะคะกกต.เองก็ยังได้เปิดเผยผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์จากทุกหน่วยเข้ามาอยู่ก็ตอนนี้คือโปร่งใสแหละสามารถนับคะแนนเรียลไทม์แล้วก็ดูไลฟ์ได้ในเพจ Facebook ของกกต.ด้วยนะคะก็ทิ้งห่างเนาะ
0: เนี่ยโหคือผู้บริหารหลายคนก็ไปนะคุณเท้งก็ไปช่วยนะอะไรเงี้ย
1: คุณเท้งคุณผลิตอ่ะไปกันหมดอ่ะนะแต่ก็ยังทิ้งห่างอยู่แต่ว่าผลยังไม่ทางการเดี๋ยวรอดูเผื่อใต้หีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่ากกต.เองก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าด้วยฟ้าฝน
0: อ
1: ่ะเนาะก็คนก็ไปใช้สิทธิ์กันน้อยด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีบ้างปรากฏว่าตอนนี้ถึงที่โตเกียวแล้วนะคุณผู้ฟังนะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า8โมงกว่าเนี่ยนะคะก็เวลาประมาณสัก4โมงกว่าเนี่ยท่านเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวท่านนายกก็เตรียมที่จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะที่โรงแรมอิมพีเรียลนะคะที่โตเกียวนะก็ เพื่อที่จะรับฟังการปฏิบัติงานแล้วก็ปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะเพื่อจะให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นนั้นจะได้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลนั้นในการที่จะส่งเสริมธุรกิจแล้วก็การลงทุนจากญี่ปุ่นด้วยนะโดยเฉพาะเลยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานและการผลิตส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วย AI ต้องเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนและก็ภาคเอกชนไทยด้วยนะคะคุณเอกภพบอกว่าทีมประเทศไทยที่จะหารือนั้นจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นนะก็จะเรียกว่าจะบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะให้ไปในทิศทางเดียวกันนะจะได้แบบบรรลุเป้าหมายในการที่จะรักษาประโยชน์ของประเทศแล้วก็เดี๋ยวเห็นบอกว่านายกก็ยังมีแนวคิดทีมประเทศไทยพลัสด้วยนี่แนวพลัสไปกันไปไกลถึงญี่ปุ่นนะคะ
1: คือ
0: ใช่แนวคิดนี้เนี่ย เห็นบอกว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็กำหนดแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปร่วมกันด้วยนะคะท่านโฆษกบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น แล้วกับไทยเนี่ยครับเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยในญี่ปุ่นเนี่ย
1: แล้วก็ลองจากจีนอเมริกานะคะที่ตอนจริงๆอ่ะมันมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยถ้าคิดเป็นร้อยละคือ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดก็เยอะนะ
0: เยอะ
1: ไทยส่งออกไปที่ญี่ปุ่นน่ะอยู่ที่23,549 ล้านดอลลาร
0: ์
1: สหรัฐนะคะขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะตอนปี68
0: ค่ะ
1: นะคะก็เนี่ยแหละก็เลยตอนนี้ BOI มีความสำคัญล่ะนะคะที่อนุมัติเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เหมือนว่าจะอนุมัติไปแล้ว248โครงการมั้ย 60,000 กว่าล้านบาทอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันดับ5อยู่นะนะคะก็อันนี้แหละมีเรื่องอะไรบ้างลงทุนจากญี่ปุ่นน่ะก็แน่นอนเครื่องจักรยานยนต์อุตสาหกรรมโลหะวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะนอกจากนี้เดิมเนี่ยเขาบอกว่าจากการประชุมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกยังฝากส่งแรงใจไปถึงทัพนักกีฬาไทยด้วย
0: ญี่ปุ่นเพราะนายกถึงญี่ปุ่นแล้ว
1: แต่ว่าไม่ก็คืออยู่โตเกียวแต่ว่านักกีฬาอยู่ที่นาโกย่าอะไรเงี้ยนะคะจะแบบไม่ได้มีเวลาแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยมุ่งมั่นทำหน้าที่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะนี่ก็โอ้เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจแหละ
0: ใช่
1: ไปถึงแล้วตอนแรกเดิมถ้ามีไปเยี่ยมนักกีฬาด้วยแต่น่าจะภารกิจที่ไม่ทันนะ
0: ใช่นะคะก็จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เจอหลายเรื่องเนาะ แล้วก็โดยเฉพาะกรณีเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะว่าคือหลายคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่จบนะคะก็เลยถามท่านนายกนะว่ามันดูเหมือนไม่จบแล้วก็ไม่จบแล้วก็อาจจะมีขยายไปยังหน่วยงานอื่นเนี่ยกังวลไหมนะท่านนายกบอกว่าก็มันไม่คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนะคะนักข่าวก็เลยถามว่ามันเหมือนมีการหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยไปเคลื่อนไหวต่อนะคะท่านนายกเลยบอกว่าเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเรามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อยู่นะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างและยังกำหนดสิทธิของประชาชนว่ามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะนักข่าวก็เลยถามอีกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินไหมอ่ะคือท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะประเมินไหมว่าทำไมคนยังไม่เชื่อนะในเรื่องของความเกี่ยวพันอะไรในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกเลยบอกว่าไม่ได้ประเมินเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆท่านก็พูดมาตลอดอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะคะนั่นแหละ
1: ใช่ซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางกกต.เองก็มาเคลียร์ชัดนะปล่อยตัวมติคดีหัวสวมาเลยใช่ไหมเพราะจะได้ไม่ต้องคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยออกเอกสารออกมาเลย
0: ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแล้วนะ
1: แล้วก็เปิดเผยผงเขาเรียกอะไรทั่วเปิดเผยผลลงมติผู้ถูกร้องรายบุคคลเลย
0: ค่ะ
1: นะคะตามข้อกล่าวหาเลย3-7อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แน่นอนล่ะคือมันก็จะเสียหายน
0: ะ
1: แล้วก็เลยเปิดรอดมาเป็นเอกสารเลย
0: 427รายชื่อนะ
1: ใช่
0: ใครโดนร้องบ้างใครรอดบ้างใครร่วงก็ดูกันชัดๆเลยเนี่ยคือกกต.ออกมาเปิดหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือยิบยับมากเลยทีเดียวนะคะ
1: ต้องอ่านกันแบบนี่แหละนะแต่เนื่องจากเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ส่งไปถึงผลโพนะ
0: คุ
1: ณแสงระวีล่าสุดเองเนี่ยสวนดุสิตโพนะคะก็ออกมาทำสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: เรื่องคนไทยกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร
0: ม
1: ก็กลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 1,123 คนทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพบว่าอะไรรู้ไหม ว่าเมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องการพิจารณาและการตัดสินคดีของศาลร้อยละ 63.85 นะคะทั้งนี้จากสถานการณ์คดีทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นใช้คำว่ายังไม่ค่อยน
0: ะ
1: ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อความเป็นธรรมและความเป็นกลางของกระบวนการยุติธรรมไทย อยู่ที่ร้อยละ 46.39 โดยมองว่าคนแต่ละกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เท่าเทียมเลย อยู่ที่ร้อยละ 38.02 นะคะเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยลดลงคือนี่ล่ะการแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมืองร้อยละ 66.87% นะคะเรื่องที่ควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเหมือนแบบควรอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะมากถึงร้อยละ 66.52% ซึ่งตรงนี้เองค่ะทางประธานสนธุสิทธิ์คุณดร.พรพันธ์บัวทองก็เหมือนสกัดมาให้บอกว่าผลโพลตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมอยู่นะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นธรรมความเท่าเทียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนความเชื่อมั่นเนี่ยจะต้องทำให้เร่งทำให้ประชาชนเห็นแล้วก็สัมผัสได้ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเป็นอิสระเป็นที่พึ่งเข้าถึงได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนไม่เช่นนั้นมันจะเกิดการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ล่ะนะอันนี้ก็น่าสนใจ
0: ใช่
1: เหมือนกัน
0: ส่วนของนิราโพเขาก็บอกเหมือนกันว่าปรากฏว่าไอ้เรื่องของมติกกต.เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อความวุ่นวายทางการเมืองเลยนะโดยอันแรกเนี่ยคือเขาสอบถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.ในกรณีเรื่องหัวสว.เนี่ยนะคะที่ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยก็ปรากฏว่าประชาชน 34.27% เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คาดการณ์อะไรเลยนะคะแล้วก็อีก 21% บอกว่าตรงกับที่คาดการไว้ส่วนอีก 17.86 บอกว่าไม่ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะคะส่วนคำถามต่อมาถามว่าความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติกกต.เนี่ยนะคะปรากฏว่าประชาชนถึง 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยนะคะมีอยู่ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลนะคะส่วนอีก 19 บอกว่าไม่ค่อยกังวลนะคะอีกคำถามหนึ่งถามถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองนะหรือว่าและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติเนี่ยนะคะก็คำตอบของประชาชนเนี่ยบอกว่าบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่จะต้องเผชิญศึกหนักก็คืออันแรกเนี่ยกกต.ชุดปัจจุบันนะ 35.57 นะคะ
1: วงเล็บด้วยชุดปัจจุบัน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเน้นนะ
0: ต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีนะ 31.53 ต่อมาคือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 25.42 แล้วก็ต่อมาก็คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนนั่นแหละนะอันนี้ก็ 15.88 นะคะ
1: นี่ก็ผลโพมันก็เกี่ยวเนื่องกันล่ะอ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงคุณแสงระวีข่าวดีสำหรับคนเดินทางวันพรุ่งนี้โอ้โหมันเป็นวันจันทร์ด้วยวันทำงาน
0: ค่ะ
1: เมื่อเวลา 18:20 นะคะก็มีข่าวด่วนข่าวดีออกมาบอกว่าพรุ่งนี้วันที่21กันยาเนี่ยวันจันทร
0: ์
1: MRT สายสีน้ำเงินเตรียมเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้ว
0: ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจาก BEM เร่งแก้ระบบเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าพรุ่งนี้ขอให้ฝนไม่ตกในเช้าวันทำงานนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนการเดินทางก็ยังคงกลับไปใช้ได้แล้วล่ะ MRT สายสีน้ำเงินนะคะก็ให้บริการตามปกติ
0: แล้วก็
1: ไม่ต้องมีข้อกังวล
0: ติดตามเรื่องของภาษีสหรัฐเพราะว่านายกจะไปที่สหรัฐด้วยแล้วเห็นบอกว่าก็นายกพูดไว้กับนักข่าวที่นี่ก่อนเลยบอกว่าพร้อมที่จะทวงสัญญากับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะคือถ้าเกิดมีจังหวะคุยเรื่องภาษีสหรัฐเนี่ยก็จะคุยแล้วก็พยายามที่จะขอกดให้ต่ำกว่า 19%นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะ
1: ได
0: ้หรือไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องคอยลุ้นก็คือน้องเนเน
1: ่
0: นะคะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวจะได้ลุ้นกันวันที่22
1: น
0: ะที
1: ่
0: น
1: ้
0: องที่น้องจะชิงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผลในเวลาในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณวันที่23นะคะช่วงเช้า
1: ๆวันนั้นนี่แบบตาค้างกันเลยล่ะต้องรอดูกันเลยล่ะนะ
0: คือต้องลุ้นน้องเขาจริงๆนะคะ
1: เนี่ยแหละคือคนไทยเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: เอาละค่ะเวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษา
2: เข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อร่วมประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
3: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียม

0: ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.รวมถึงจัดทำพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาอาทินโยบายครัวกลางที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตและส่งมอบวัตถุดิบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
3: ระบบเซลล์บรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
2: นางสาวรักษ์ชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่

0: พื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกด

0: ปลอดภัยชัว
1: ร์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางกรมศิลปากรเนี่ยเขาได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมวัดบวรสถานสุทธวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้เราหรือว่าประชาชนทั่วไปได้เข้าไปชมเลยแต่วันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักและก็ไปสัมผัสความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ววังหน้ากันค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนโชติเกียรตินภัทรนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในช่วงต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยกับอาจารย์ในช่วงที่สองนี่ค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักนะคะจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณปวินุชฉุยฉายนะคะจากจังหวัดนนทบุรีค่ะเอาล่ะถึงเวลาพักละเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงที่2นะคะจะไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้าพร้อมกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ในรายการสบายสบายหลังข่าวค่ะจะพาไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้าซึ่งก็เป็นมรดกศิลป์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนโชติเกียรตินภัทรนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ธนโชติคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับห่างหายกันไปนานเลยครับ
1: ใช่ค่ะหายกันไปนานมาคราวนี้ก็อยากจะให้อาจารย์นี่เป็นผู้นำเที่ยวหรือว่าเป็นไกด์นะคะไปสัมผัสความงามวัดพระแก้ววังหน้ากันสักหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วอย่างที่ได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไว้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมใช่ไหมคะแต่รอบนี้เหมือนว่าเขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมวันนี้รายการของเราก็เลยไม่พลาดจะได้พาไปดูประวัติของวัดพระแก้ววังหน้าเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ
2: ครับก็ปกติวัดเนี้ยจะอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการว่าก็คือว่าจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมจะเปิดเป็นบางวาระโอกาสเช่นที่มีงานพิธีการของกรมศิลปากรหรือบางทีของในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมนะฮะเช่นไหว้ครูหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีนะฮะทีนี้สำหรับความเป็นมาเนี่ยนะฮะก็ต้องชี้แจงทุกท่านนิดนึงว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่อยู่ในเขตของวังหน้าหรือฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับก็เอาง่ายๆคือเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชเป็นที่รองมาจากพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประทับอยู่ที่พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงสาเหตุที่เรียกว่าวัดพระแก้ววังหน้าก็เอาง่ายๆครับมันเหมือนกับว่าเป็นวัดประจำวังดังนั้นคนก็เลยเรียกกันว่าเหมือนวังหลวงมีวัดพระแก้วกับวัดพระแก้ววังหลวงตรงนี้กับวัดพระแก้ววังหน้าละกันนะฮะแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนกับว่าสร้างขึ้นในสมัยวังหน้ารัชกาลที่หนึ่งสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถให้เป็นวัดนะฮะประทานให้กับนักชีซึ่งเป็นมารดาองค์อีนะองค์เผาเนี่ยคือเอาง่ายๆฮะวังหน้าพระองค์นี้ท่านมีเหมือนกับว่ามีเจ้าจอมมีสนมที่เป็นทางกัมพูชาด
1: ้
2: วยนะฮะสร้างให้กับพระองค์นักชีเนี่ยนะครับประทับอยู่ก่อนปรากฏว่าพอถึงสมัยร.2วังหน้าเปลี่ยนถูกไหมฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น้องชายของรัชกาลที่2กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ท่านมาประทับต่อตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นวัดท่านก็ทำเป็นสวนกระต่าย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับทำเป็นสวนกระต่ายจนกระทั่งถึงรัชกาลที่3วังหน้าก็เปลี่ยนอีกรอบฮะคนที่มาเป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็คือเป็นถ้าพูดง่ายเป็นลูกรัชกาลที่1มีศักดิ์เป็นอาของรัชกาลที่3
1: ค่ะอาจารย์
2: คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสด็จนะครับคือผมต้องอธิบายนิดนึงว่าวังหน้าพระองค์เนี้ยท่านสำคัญมากนะฮะท
1: ่
2: านรับบทบาทกำกับราชการมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลที่2นะฮะดูแลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกลาโหมหรืออะไรสักอย่างคือสมัยร.2จะมีธรรมเนียมที่เจ้านายไปกำกับกรมราชการต่างๆเพื่อดูแลต่างพระเนตรสักกันน
1: ะฮะ
2: ทำงานเก่งมากนะครับจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นเหมือนกับว่าคู่พระไทยรัชกาลที่3ก็ได้เป็นวังหน้าด้วย
1: ค่ะ
2: นะฮะทีนี้เมื่อท่านมาเป็นวังหน้าท่านก็ฟื้นธรรมเนียมเก่าๆที่มีในวังหน้าสมัยร.1อะไรขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือการทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นวัดในวัง
1: วัดในวัง
2: ครับไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
1: ค่ะ
2: นะฮะก็คือเหมือนกับว่าวัดนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงคือในช่วงต้นรัชกาลที่3เนี่ยมีศึกสงครามใหญ่ระหว่างกรุงเทพกับเวียงจันทน์นั่นก็คือศึกเจ้าอนุวงศ
1: ์
2: ทุกคนจะจำได้และทุกคนก็จะจำถึงวีรกรรมของย่าโมท้าวสุรนารีนะฮะจนถึงแม่ทัพใหญ่อย่างเช่นเจ้าพญาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีที่เป็นแม่ทัพขึ้นไปแต่คนนึงที่เป็นจอมพลนะฮะที่เป็นจอมทัพใหญ่ที่เสด็จขึ้นไปทำศึกครั้งนั้นคือวังหน้าพระองค์นี้ด้วยฮะวังหน้าในสมัยรัชกาลที่3
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้เมื่อท่านขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าท่านก็ตั้งพระทัยว่าเสร็จศึกมาชนะศึกกลับมาก็จะสร้างวัดเหมือนกับแก้บนไถบนเขาเรียกศัพท์อย่างนี้สุดท้ายวัดพระแก้ววังหน้าหรือที่มีชื่ออย่างทางการว่าวัดบวรสถานสุทาวาสก็จึงเกิดมาในบริบทนี้นะครับลักษณะสถาปัตยกรรมอันนี้ประวัติคร่าวๆเนา
1: ะ
2: ล
1: ัก
2: ษณะสถาปัตยกรรมก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขเอาง่ายๆครับเป็นผังกากบาทนะครับเหมือนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหมายถึงในแง่ของผังนะฮะท่านตั้งใจที่จะยกยอดพระมหาปราสาทคือให้มีปราสาทเป็นยอดแหลมๆมาฮะถ้าใครนึกถึงพระที่นั่งในวังหลวงออกพระที่นั่งดุสิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
2: จะเป็นยอดแหลมๆแต่ทีนี้ว่าในวังหน้าเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีประวัติว่ามีจะได้สร้างอาคารที่มียอดปราสาทแหลมๆมาก่อนเพราะยอดปราสาทแหลมๆเป็นของวังหลวงเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเพียงพระองค์เดียว
1: ก็จะสร้างไม่ได
2: ้สร้างไม่ได้รัชกาลที่3ท่านก็เหมือนกับว่าสั่งห้ามก็เลยระงับไปก็เลยเหลือเพียงแค่อาคารทรงจตุรมุขไม่มียอดแหลมๆมาถึงวันนี้แหละฮะถ้าพูดให้ฟังง่ายๆทีนี้ก็ปรากฏว่าอันนี้มีข้อมูลอยู่ในหนังสือสารสมเด็จนะฮะก็สมเด็จกรมพระบรมราชานุภาพกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระย านริศรานุวัติวงศ์ท่านคุยกันท่านก็บอกว่าเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็วังหน้าในรอ3พระองค์เนี้ยกรมศักดิ์เนี่ยนะฮะก็ทรงน้อยพระทัยอะไรแบบนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะวัดนี้ไม่ได้สร้างสำเร็จในสมัยพระองค์ท่านครองวังหน้าเพราะเนื่องจากสิ้นพระชนไปก่อนนะครับก่อนจะสิ้นพระชนท่านก็ฝากพระชายาท่านก็คือพระองค์เจ้าดาราวดีว่าถ้าใครที่มามีบุญทำต่อให้เสร็จเนี่ยขอฝากผ้าสะพัดไว้อันนึงสำหรับผมพระพุทธรูปพระประธาน
1: ะ
2: นะครับสุดท้ายวัดนี้มาเสร็จในช่วงรัชกาลที่4ครับก็คือมีการวาดจิตรกรรมเนี่ยแหละเดี๋ยวเรากำลังจะอธิบายกันอย่าง
1: ได้ค่ะไล่เรียงไป
2: นะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นภาพผมจะพูดให้เห็นภาพ
1: ไล่ทำลายไปได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์
2: นะครับก็คือมาทำเสร็จในยุคนั้นนะฮะแล้วก็คนที่คุมภาพจิตรกรรมต่อมาคือเจ้าฟ้าอิสรพงษ์
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเป็นพระโอรสของวังหน้าพระองค์นี้ทำจนเสร็จฮะแล้วทีนี้ก็มีเกร็ดเล่านิดนึงก็คือว่ารัชกาลในสมัยรัชกาลที่4คนที่มาเป็นวังหน้าเนี่ยก็คือน้องชายของท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ค่ะ
2: นะครับก็คือมีพระยศอิสริยยศเทียบเสมอกับพระเจ้าแผ่นดินวังหลวงเลยแหละใช่ไหมใช้คำนำหน้าว่าพระบาทสมเด็จพระเนี่ยนะครับทีนี้ท่านก็อยากจะยกย่องน้องชายของท่านก็มีพระราชดำริว่าอยากให้เชิญพระพุทธสิหิงค์เนี่ยไปไว้ที่นี่ด้วย
1: ค่ะ
2: ก็คือต้องอธิบายนิดนึงว่าพระสิหิงค์แต่เดิมก็อยู่ที่วังหน้านั่นแหละนะครับอยู่ที่วังหน้าแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนหลังเนี่ยมันมีในยุคที่วังหน้าอาจจะร้างไปในบางยุคหรืออะไรท่านก็เชิญไปไว้ที่วัดตะแก้วอยู่นานเลย นะครับวังหลวงเนี่ยสุดท้ายรัชกาลที่4บอกอยากให้เชิญกลับไปที่วังหน้า
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะดำริไปไว้ที่วัดตะแก้ววังหน้าตรงนี้นะครับดังนั้นนะฮะจิตรกรรมที่วาดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยต้องวาดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปองค์นี้นั่นก็คือพระพุทธสิหิงค
1: ์
2: นะครับอันนี้ฮะก็อันนี้คือประวัติคร่าวๆแต่ทีนี้ว่าโครงการนี้อาจจะไม่ได้เสร็จทันอะไรก็ตามพระสิหิงค์ก็เลยอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์มาจนถึงทุกวันนี้แหละฮะ
1: ค่ะ
2: นะครับเลยตรงนั้นก็ไม่มีพระสิหิงค์ไปอยู่แต่ว่าจิตรกรรมยังเล่าเรื่องนี้อยู่ครับ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นประวัติที่มาที่ไปหัวใจหลักของวัดพระแก้ววังหน้านี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เป็นหัวใจหลักๆเลยค่ะ
2: หัวใจหลักๆเนี่ยนอกจากสถาปัตยกรรมอาคารที่จะบ่งบอกถึงว่าฐานานุสักวังหน้าอะไรอย่างที่เล่าไปแล้วนะฮะว่าไม่มียอดปราสาทอะไรเนี่ยที่เป็นอาคารที่สร้างในยุครอ3อะไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไฮไลท์หัวใจของนี่คือจิตรกรรมนะฮะซึ่งมีซ้อนอยู่กันประมาณสัก 3-4 เรื่องโดยประมาณที่วาดอยู่ในนั้นนะครับพาชมเลยดีกว่ามั้ยฮะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ไล่มาเลยค่ะ
2: ผมจะพูดให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆนะฮะถ้าท่านจับใจความจากการฟังในรายการในวันนี้ได้ท่านเดินดูได้สบายมากนะครับจิตรกรรมไทยเอางี้ท่านนึกถึงโบสถ์อะไรสักที่นึงที่ท่านเคยเห็นหรือท่านอาจจะดูรูปวัดพระแก้ววังหน้าข้างในตามก็ได้นะฮะมันจะมีจิตรกรรมเอาง่ายๆฮะถ้าสมมติเอา1ผนังแล้วกันสมมติ1ผนังมันจะแบ่งได้กัน3ส่วนข้างบนเหนือผนังขึ้นไปขอโทษเหนือหน้าต่างขึ้นไปอันนั้นเป็นเรื่องนึงโดยรวมจะวาดเรื่องเกี่ยวกับลังกาแล้วก็เกี่ยวกับอดีตพระพุทธเจ้านะฮะก็คือพระพุทธเจ้ามีหลายองค์นะครับสืบลำดับประกาศศาสนากันมาเหมือนรัฐบาลเลยฮะตอนนี้เราอยู่ในสมัยของพระสมณโคดมเจ้าชายสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมัยนึงใช่ไหมฮะแล้วต่อไปก็เป็นพระศรีอานอะไรเงี้ยก็จะมีความเชื่อตามศาสนาพุทธอันนั้นคือประวัติอดีตพระพุทธเจ้าลงมานะครับลงมาอธิบานหน้าต่างก่อนนะฮะบานประตูหน้าต่างก็จะเป็นเรื่องของเทพเจ้าต่างๆพระนารายณ์ปางต่างๆพระอิศวรปางต่างๆพระพิฆเนศปางต่างๆอะไรเหล่านี้เหมือนลักษณะเป็นทวารบาลที่คอยเฝ้าดูแลศาสนสถานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผนังระหว่างหน้าต่างนึกออกไหมฮ
1: ะ
2: หน้าต่างหนึ่งไปอีกหน้าต่างนึงก็ต้องมีผนังตรงนั้นจะวาดเรื่องพระพุทธสิหิงค์ประวัติพระพุทธสิหิงค์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือโครงสร้างคร่าวๆนะฮะตัวอีกทีนะฮ
1: ะ
2: เหนือหน้าต่างเป็นเรื่องอดีตพระพุทธเจ้ากับเรื่องลังกาเดี๋ยวผมจะเจาะอีกทีลงมาตรงหน้าต่างต่างๆจะเป็นภาพเทพเจ้าปางต่างๆในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยแล้วระหว่างหน้าต่างจะมีผนังใช่ไหมครับก็เป็นประวัติพระพุทธสิหิง
1: ค์ค่ะ
2: อันนี้เราเห็นโครงสร้างแล้วทีนี้ขอเชิญทุกท่านเดินตามผมเข้ามาในโบสถ
1: ์ค่ะอันนี้เหมือนนึกภาพแล้วตามไปด้วยนะคะตามไกด์ไปในโบสถ์ละ
2: จริงๆอยากจะฉายภาพให้ทุกท่านดูมากนะ
1: ครับ
2: ถังอย่างที่ผมบอกมันเป็นจัตุรมุขเอาง่ายๆเป็นรูปเครื่องหมายบวกหรือกากบาทเนี่ยนะครับผมขอพาทุกท่านดูในแนวเหนือกับใต้ก่อนนึกออกไหมฮะดูในแนวทิศเหนือกับทิศใต้
1: ได้ค่ะอาจารย์
2: เป็นแกนลงมานะถ้าสมมติว่าท่านมีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าท่านเนี่ยผมไล่จากบนลงล่างก่อนเหนือใต้นะครับคือตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าเขาวาดเรื่องอะไรถ้าเราดูเหนือผนังเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะวาดเรื่องลังกา
1: ค่ะ
2: คือการที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ลังกาทวีปเนี่ย2หนนะฮะอันนี้ฟังสตอรี่ดีกว่านะฮะก็คือครั้งแรกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าผนังด้านเหนือเนี่ยท่านเห็นขึ้นไปจะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เกาะลังกาครั้งแรกก็คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเขาบอกลังกาเนี่ยมียักษ์อยู่เยอะจริงๆยักษ์ในตำนานก็คือสัญลักษณ์แทนคนท้องถิ่นนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: แล้วศาสนาพุทธลงมาเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ตำนานก็คือตำนานก็ต้องวาดว่าโอ้พระพุทธเจ้าลงมานะฮะ ะพระพุทธเจ้าลงมาบอกว่าเนี่ยขอพื้นที่แค่นี้ยักษ์จะให้ได้ไหมยักษ์ก็บอกเอาเท่าไหร่ล่ะก็คือพื้นที่แค่แผ่นหนังปูนั่งก็ตกลงกันพระพุทธเจ้าปูแผ่นหนังปั๊บปรากฏเต็มไปทั้งเกาะลังกาทำให้ยักษ์เป็นไงฮะต้องย้ายออกเพราะได้ลั่นวาจาไปแล้วนะฮะว่าจะถวายพื้นที่ทั้งแผ่นหนังรองนั่งปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยคุณจะเห็นพระพุทธเจ้าปูแผ่นหนังรองนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็จากนั้นไปเป็นยักษ์อลหม่านทั้งเกาะลังกาเลยนะหนีกันออกมาอันนั้นคือผนังด้านที่อยู่ทางเหนือทีนี้หันไปดูทางใต้เหนือช่องหน้าต่างนี่เป็นการเสด็จลังกาครั้งที่สองก
1: ็
2: คือท่านไปปราบไม่ใช่ปราบเหมือนกับห้ามการทะเลาะกันระหว่างพญานาคลุงกับหลานคือมโหธรนาคกับจุโรธรนาคนาคก็คือสัญลักษณ์แสดงถึงคนพื้นถิ่นเรื่องนี้แสดงถึงว่าพุทธศาสนาเข้าไปนะยุติความขัดแย้งอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ถามว่าทำไมต้องวาดเรื่องลังกาเพราะว่าถ้าเราเชื่อตามตำนานพระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิงมาจากลังกาจึงต้องวาดตำนานลังกาเพื่อโยงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยและในขณะเดียวกันเหนือผนังด้านอื่นเนี่ยจะวาดเรื่องอะไรฮะเหนือหน้าต่างขึ้นไปจะวาดประวัติพุทธเจ้าด้วยก็คือเหมือนกับสื่อว่าพระพุทธเจ้าลำดับนับวงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคืออย่างไรแล้วก็ซึ่งจะเชื่อมโยงกับพระพุทธสีหิงซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันในศาสนาปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือด้านในแนวแกนเหนือใต้แล้วถัดลงมาถ้าเราดูระหว่างผนังหน้าต่างในทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับประวัติของเขาสิงคุดก็คือที่ประดิษฐานพระธาตุชเวดากองนะฮะแต่เขาจะวาดแบบเป็นเจดีย์แบบไทยๆอ่ะเนาะนะตามความเข้าใจของช่างนะครับถามว่าทำไมต้องวาดประวัติชเวดากองเพราะว่าเป็นเจดีย์สถานที่คนมอญนับถือมากนะชเวดากองเนี่ยแล้วก็มีประวัติว่าเหมือนกับว่าในสายของธรรมยุติกนิกายนิกายแบบเนี้ยที่ราชการที่4ทรงตั้งตั้งแต่สมัยบวชเนี่ยสำคัญกับทางมอญจึงมีตำนานเรื่องนี้ปรากฏอยู่ด้วยนะฮะถ้าท่านไปดูผนังตรงนี้ท่านจะเห็นตะขาบยักษ์อยู่อันนึงโดนปูหนีบ
1: ตะขาบยักษ์
2: ใช่ใช่หลายๆท่านที่เคยไปดูอาจจะนึกถึงผมเล่าให้ฟังอีกก็ได้ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยบริเวณที่เป็นชเวดากองเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของตะขาบยักษ์นะฮะเป็นที่อยู่ของตะขาบยักษ์ซึ่งจับช้างกินเอาง่ายๆแล้วงาช้างมันเป็นพันเนินทนทุกเลยนะฮ
1: ะ
2: วันดีคืนดีฮะมีกษัตริย์เสด็จไปที่นั่นนะฮะกษัตริย์องค์นี้เขาบอกว่าเหมือนกับปวดหัวฮ
1: ะ
2: แล้วก็หายารักษาก็เทวดาเข้าฝันบอกว่าให้เอาผงแก่นจันอะไรเนี่ยไปถวายพระฤาษีแถวแถวเขานี
1: ้
2: ก็ไปถวายเสร็จปั๊บนะฮะพอถวายเสร็จปั๊บฤาษีก็บอกว่าก็กินนั้นแหละถึงจะรักษาหายที่เอามาถวายเนี่ยนะฮะแล้วกษัตริย์องค์นี้ระหว่างทางก็เห็นมีงาช้างก็เลยไปเอางาช้างมาตะขาบยักษ์ก็ไล่ตามกองเรือนี้ไปตามไปจนถึงที่มีปูยักษ์อยู่ปูยักษ์ก็ขึ้นมาหนีบตะขาบยักษ์ตัวนี้ตายอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นตำนานของว่าพื้นที่เดิมเนี่ยของชเวดากองเคยมีตะขาบยักษ์อยู่มาก่อนนะครับแล้วเวลาคนมอญเขาทำบุญอะไรจะมีธงตะขาบก็เพื่อสื่อถึงว่าเจ้าของที่เดิมนั่นแหละฮะเป็นตะขาบยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือผนังด้านนึงส่วนอีกด้านอีกฝั่งนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของช้างสิบตระกูลอะไรเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็ว่าไปนะฮะอันนี้เอาคร่าวๆดีกว่าเนา
1: ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนึกตามไม่ทัน
1: ถ้าเราละเอียดเนี่ยจะไม่ทัน
2: ใช่ฮะส่วนยังได้อีกนะเพราะเราเหลือไฮไลท์จุดสุดท้ายที่จะพาดูไฮไลท์อีกชุดหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของประวัติพระพุทธสีหิงซึ่งจะเดินทางไปตามที่ต่างๆผมอธิบายนิดนึงเพราะว่าเวลาไปวัดพระแก้ววังหน้าก็มีหลายท่านถามผมนะว่าเอ๊สรุปพระสีหิงองค์ไหนเป็นองค์จริงองค์ไหนเป็นองค์ปลอมอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันเป็นภาษาปากเพราะว่าพระสีหิงเนี่ยผมอธิบายนิดนึงหลายคนคงสงสัยนะเชียงใหม่มีกรุงเทพมีนครมี
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามตำนานเพื่อจะสื่อว่าเจ้าบ้านผ่านเมืองนั้นเนี่ยมีบุญญาธิการได้ครอบครองพระพุทธรูปตามตำนานซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธองค์อ่ะแล้วก็จะมีความเชื่อว่าถ้าใครได้ครอบครองคือคนมีบุญอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆเนาะทีนี้ภาพต่างๆจะเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มจากการหล่อพระพุทธสีหิงในลังกา
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับซึ่งเป็นลังกาในแบบที่เป็นฝรั่งเพราะว่าคืออิทธิพลความรู้ความเข้าใจคนเป็นฉากเมืองฝรั่งเลยเอางี้ดีกว่าคนกรุงเทพนะฮะในช่วงต้นกรุงเทพจะเข้าใจว่าลังกาตอนนั้นฝรั่งคุมแล้วก็เลยมีฉากเป็นแบบฝรั่งเหมือนเรื่องพระไพรมินีสุนทรภู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ที่นางละเวงเป็นฝรั่งอยู่เมืองลังกาเนี่ยเพราะตอนนั้นฝรั่งยึดลังกาไว้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพไฮไลท์นะฮะพระสีหิงอยู่ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็เคยไปอยู่กำแพงเพชรอันนี้ช่างอาจจะไม่ได้วาดในตอนนี้แต่ว่าวาดตอนที่พระสีหิงอยู่ที่เมืองล้านนาเลย
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งภาพไฮไลท์ในช่วงนี้ผมพูดนิดหนึ่งตอนที่พระร่วงรับพระสีหิงมาขอรวบรัดตัดความนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเวลาไม่พอจะมีฉากงานฉลองพระสีหิงอยู่แล้วก็ในฉากนั้นเนี่ยจะมีมโหรสพโบราณนะฮะต่อยมวยอะไรกันอยู่เนี่ยสมโภชพระสีหิงแล้วก็จะมีการโปรยทานทีนี้ฉากโปรยทานเนี่ยสมเด็จกรมพยานฤทธิ์ท่านเล่าไว้ในสารสมเด็จนะฮะบอกว่ารู้ตัวคนวาดด้วยว่าชื่ออะไรนะฮะชื่อว่านายมั่นวาดได้ดีมากเป็นอาการชุลมุนวุ่นวายของคนที่กำลังจะแย่งคือเขาจะมีการโปรยทานนะฮะเป็นทำเป็นพุ่มกระปุกซึ่งมีมะนาวยัดเงินยัดสิ่งของมีค่าไว้แล้วโปรยให้คนมารับอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
2: เหมือนทุกวันนี้ที่เราเห็นในงานบวชงานศพแต่ว่าสมัยก่อนจะยัดใส่มะนาวตรงนั้นอาจจะเป็นอาการชุลมุนมากนะฮะภาพสวยมาก นะครับส่วนอีกที่นึงจะเป็นฉากที่ชิงราชสมบัติที่เมืองเชียงใหม่เพราะพระศรีหินเคยไปอยู่เชียงใหม่ด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่
2: ตรงนั้นจะเป็นฉากชนช้างที่สวยมากวาดโดยพระอาจารย์แดงวัดหงรัตนารามจริงๆมีช่างเยอะนะฮะแต่เรารู้2คนนี้เท่านั้นจากหลักฐานในลายพระหัตถ์ที่2สมเด็จในศาลสมเด็จเนี่ยคุยกันกรมนฤทธิ์กับกรมดำรงแล้วมาถึงฉากสุดท้ายท้ายๆก็คือเป็นฉากกรมพระราชวังวนตีเชียงใหม่แล้วเชิญพระศรีหินลงมานะฮะภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นก็จะสื่อว่าเหมือนกับว่าสมเด็จกรมพระราชวังวนมหาสุรสิงหนาถเนี่ยมีพระอิสริยยศเหมือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เคยตีเชียงใหม่แล้วเชิญพระพุทธศรีหิงลงมาได
1: ้
2: นะฮะเป็นฉากเกียรติยศเลยฉากหนึ่งนะครับตรงนั้นขอให้ทุกท่านไปดูและสุดท้ายฮะในตอนที่ข้ามมาเลยนะจนถึงช่วงรัชกาลที่4ตอนที่รัชกาลที่4ให้เชิญพระศรีหิงกลับไปเนี่ยนะฮะก็มีวาดไว้ด้วยนะครับทุกท่านก็ควรจะมาดูนะฮะเพราะมีการวาดฉากพระที่นั่งดุสิตมีการวาดฉากวังหน้าไว้ในนั้นด้วยนะครับแล้วมีปากคลองบางกอกน้อยนิดนึงด้วยนะฮะอยู่ทางทิศตะวันออกเนี่ยผนังทางด้านตะวันออกเนี่ยนะฮะที่ตรงข้ามกับพระประธานเลย
1: ค่ะ
2: ผมเล่ายั่วน้ำลายประมาณนี
1: ้ให้ไปชม
2: ให้ด
1: ู
2: ไฮไลท
1: ์ค่ะเป็นไฮไลท์ที่ต้องไปให้ได้
2: คือไปดูภาพเมืองลังกาแบบฝรั่งไปด
1: ู
2: ภาพการโปรยทานแล้วมีคนแย่งกันซึ่งเป็นฝีมือของนายมั่นนะฮะช่างในสมัยรัชกาลที่4ไปดูภาพที่เท้าแสนเมืองมาชนช้างกับเจ้าสิริราชบุตรที่เมืองเชียงใหม่แล้วดูภาพกรุงเทพตอนเชิญพระศรีหิงกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ท่านดูแค่นี้ก็สุดยอดนะฮะนะครับไม่รู้เกินเวลาหรือเปล่าย
1: ังค่ะยังไม่เกินเลยอีก5นาทีค่ะอาจารย
2: ์
1: นี่พูดถึงความโดดเด่นเนาะความโดดเด่นคือไปแล้วคือเราฟังแค่อาจารย์พาเข้าโบสถ์เนี่ยนะก็เห็นภาพแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ไปต่อจิ๊กซอกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: ตอนนี้ยังคงได้รับความนิยมเฉพาะเปิดมาเนี่ยคนน่าจะไปกันเยอะเหมือนกันนะอาจารย
2: ์ครับก็คืออย่างนี้ฮะด้วยความที่ว่าหนึ่งนะฮะที่นี่นานๆเปิดทีถูกไหมฮะตามพิธีอะไรของหน่วยงานราชการต่างๆหรือบางทีถ้าเป็นหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือทำหนังสือขออนุญาตกรมศิลปากรนะครับเมื่อก่อนก็สามารถเข้าไปชมตามระเบียบที่วางไว้ได้แต่ทีนี้เนื่องจากตอนนี้เป็นเทศกาลที่เปิดให้คนเข้าชมนานๆเปิดทีฮะคนก็เลยพลักกันไปแล้วก็น่ารักมากนะฮะมีกองโบราณคดีที่ดูแลอยู่เนี่ยมีจัดน้องนักศึกษานะฮะมาบรรยายนำชมให้นะฮะก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจอยู่มากนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราไปวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะวาดเรื่องตามคัมภีร์ชาดกพระเจ้าสิบชาติพระเวสสันดรใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
2: แต่ในนี้วาดเรื่องจากมีคัมภีร์พระพุทธเจ้าบางมีเรื่องโดยเพราะตำนานพระพุทธสีหิงที่วาดตามสีหิงคณิธานสีหิงคณิธานเป็นหนังสือโบราณนะครับที่เล่าถึงประวัติพระสีหิงต่างๆเนี่ยก็เอามาใส่ไว้ในนี้คนบางทีก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมภาพนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมภาพนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าคนก็ได้รับความสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกด้วยนานๆจะเห็นกันทีอะไรแบบนี้แล้วภาพที่อันนี้ผมอาจจะเล่าข้ามนะพอดีอาจจะไม่เน้นคือภาพเทพเจ้าปานต่างๆที่อยู่ตามบานประตูหน้าต่างก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
1: เท่าที่ฟังอาจารย์พูดถึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบันทึกแบบเรื่องราวมากมายเลยนะอาจารย์นี่ขนาดว่าเล่าไม่จบนะยิ่งเยอะเลยนะ
2: โดยสรุปก็คืออย่างแรกเราได้เรื่องศาสนาว่าเรามีทั้งพุทธแล้วก็คัมภีร์ทางไสยหรือฮินดูนะฮ
1: ะ
2: ที่เอามาวาดไว้อย่างที่สองก็คือว่าในจิตกรรมเนี่ยมันจริงๆต่อให้มันเป็นเรื่องในอดีตก่อนคนเขาเขียนไงท่านเขาก็จะใส่สังคมอันนี้วาดตอนรัชกาลที่4ก็จะมีสังคมยุครอ4ไปอย่างตอนแห่พระศรีหิงเข้าเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเรื่องมันเป็นปากใต้แต่ว่าตอนนั้นในภาคกลางของเรานิยมมหรสพอย่างนึงคือแอลลาวเป่าแคนพระศร
1: ี
2: เก้าท่านก็นิยมการเป่าแคนนะแต่สุดท้ายรัชกาลที่4ก็มีประกาศห้ามเป่าแคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวฝนจะแล้งอะไรเงี้ยตามความเชื่อนะ
1: ฮะ
2: แต่ว่าความนิยมมันนี้มีก็เลยเอาไปใส่ไว้ในภาพจิตรกรรมตอนแห่พระเข้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นคนเป่าแคนในขบวนท่านไปดูเถอะนะครับอันนี้ก็สอดแทรกสังคมอะไรต่างๆที่เป็นความเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะลงไปตรงนั้นอยู่เยอะมากนะฮะสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเอาละค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยวันหลังเดี๋ยวจะเชิญมาอีกนะคะเราได้สนุกมากเลย
2: ครับจริงๆซอยเป็นซีรีส์ได้เลยนะฮะวันน
1: ี้เป็นตอนๆซีรีส์ได้เลยขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะคุยกับอาจารย์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับอาจารย์อ่ะในเสียงเล่าอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้บอกอาจารย์รู้แบบโอ้โหละเอียดลึกเลยนะนี่เวลาของเรามีน้อยเท่านั้นเองนะคะใครสนใจเข้าไปชมนะคะตั้งอยู่ภายในสถาบันบดิตพัฒนศิลป์นะคะเขาเปิดให้ชมเป็นกรณีพิเศษค่ะใครไปก็ถ่ายรูปหรือว่าอาจจะมาเล่าให้ฟังก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุยกับคุณผู้ฟังไปเนี่ยนะคะก็นั่งนึกว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังได้ส่งจดหมายมาหรือยังเพราะรายการของเราเนี่ยสบายๆหลังข่าววันนี้เนี่ยเรายังมีเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักสุดคิ้วเนี่ยนะคะจากออมสินให้อย่างงี้ไงอยากให้คุณผู้ฟังได้ส่งจดหมายมาที่รายการของเราสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่คือ 119/380 ซอยสูงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็คือ10210นะคะหรือว่าคุณจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11รายมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21รายและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมด้านการศึกษากีฬานันทนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมรวมทั้งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเด็กเยาวชนบุคคลองค์กรที่เป็นต้นแบบของสังคมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศชาติสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
2: ค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งพร้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงเห่เรือเฉลิมพระเกียรติณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองเสด็จราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็น1ใน5กองงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
3: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
4: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรศวรเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกันนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากอย่างความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี
5: ้ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็นศิลปาชีพค่ะกับโขน อย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะคะแต่กับโขนของผ้าพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักตร์ท่านอ่ะอยู่ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่ก้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มาเต้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
6: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์พระเก่งพ่อแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได
4: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาสิปาโลรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำเนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในการรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟิสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัว BMI ยังคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ2.9%มาเลเซียร้อยละ3.3%และเวียดนามร้อยละ5.6%ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันคาราเต้ในประเภทต่อสู้รุ่น68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศมณีวันบุตรสุวรรณเอาชนะเบกิมายโอโรซาลีเอวาจากคีกิสถานด้วยกฎเซนซูหลังผู้ตัดสิน4มุมให้เสมอกันคนละ8คะแนนเท่ากันทำให้มณีวันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูบิสไลกาอัลฮูไมราจากอินโดนีเซียและเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด4-3คะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับโซเฟียเบรุนเซวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-8คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งในนัดแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้2-3ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันเซปัก

ชาวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพอดีทางหลังใหม่นี่กำลังรับสายผู้พิการสายตาที่อยู่ที่เชียงรายที่เขามาทาง0816346452ก็เลยต้องค้างการพูดคุยไว้หน่อยนะครับบอกว่าฟังตั้งแต่ที่พูดถึงเรื่องไปส่งลูกเรื่องที่ไปทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยก็คงจะได้ฟังแบบเหมือนกับร่วมเดินทางกันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าก็มองไม่เห็นใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนของผู้ที่พิการทางสายตาได้อย่างจริงๆเลยสำหรับทางวิทยุเพราะว่าเราก็มีแต่เสียงที่จะทำให้เขารู้สึกได้นะครับเสียงที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเสียงแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ช่วงที่เราถ่ายทอดตอนไลฟ์นี่นะครับเราฟังอยู่นะฮะแล้วก็เลยโทรมาทาง0816346452ทั้งในไลน์นะครับผมยังไม่ได้ตอบไลน์เลยวันนี้ต้องขอดูในไลน์กันก่อนนะครับมัวแต่ดูยอดเข้ามาดูเยอะนะ 4,000 กว่าเนี่ยที่วันนี้น้องต้อมทิติมาอินกรัมที่อ่านข่าวอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไลฟ์ในช่วงที่อ่านข่าวด้วยก็เลยมียอดเข้ามาชมนี่ทั้ง 4,000 กว่านะนะครับก็แสดงไว้ความสนใจนะฮะคงไม่ได้สนใจผมแล้วนะครับเพราะว่าสนใจในสิ่งที่เรื่องที่เรานำเสนอกันมากกว่าคือว่าเบื้องหลังการอ่านข่าวแล้วก็ในการทำหน้าที่มา37ปีว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรแล้วก็มีปณิธานมีอุดมการณ์อย่างไรแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวความยากลำบากผ่านสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ในการทำงานอย่างไรมากกว่าก็เลยทำให้มียอดเข้ามาชื่อมารับชมกันถึง 4,000 กว่าครับคุณโอ๊ตแม่โจ้บอกฝนกำลังตกครับ BTS ช้างเอราวัณอ๋อฮะก็นั่งรถไฟฟ้าเหมือนลูกสาวผมนะครับที่เขาก็ตอนนี้เรียนปริญญาโทเนี่ยก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปที่จุฬาแล้วก็จากจุฬาก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปสอนหนังสือต่อที่ตรงปิ่นเกล้าแล้วพอดึกๆบางทีก็นอนค้างที่สตูดิโอนั่นเลยแล้วตอนเช้าหรือตอนสายก็ผมก็จะไปรับบ้างหรือว่าเขาอาจจะกลับทางแก๊ปบ้างครับถ้าเราทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเราเกษียณแล้วก็คงจะมีเวลาในการที่จะได้ไปรับลูกส่งลูกนะฮะเพิ่มเติมขึ้นก็อย่างนี้นะครับเพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภาคเมืองขึ้นรถลงรถลงเรือกันนะฮะยิ่งดีไม่ต้องไปลงเรือก็ขึ้นรถลงรถนั่งแก๊ปต่อมอไซค์ขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะก็สังคมชีวิตชาวเมืองก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนถ้าอยู่ในที่ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดก็จะมีเวลานะฮะไปไหนกันไหนก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของนะฮะเรื่องของการจราจรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณลิ้มตรงอะไรมาเนี่ยคำแปลไทยอยู่ติดตามพี่มานานมากแต่น้อยกว่าเจ้าเล็กบางปูค่ะนั่นต้องยอมให้นางคุณเลขาอ๋อครับใช่เล็กบางปูนี่ปะมาตั้งแต่สมัยจัดรายการอยู่ทาง AM เลยนะครับ AM เนี่ย819นะฮะก็ทำกิจกรรมก็ไปด้วยกันนะครับเคยไปที่เขาจักรันที่ทางอะไรนะเขาเรียกอะไรดูสิปาจีนหรืออรัญญประเทศมั้งครับนะฮะเขาจักรันเคยไปทำห้องสมุดอยู่ที่นั่นด้วยนะครับทางเลขาบอกต่อไปนี้ไปเดินทางไปบนถนนเส้นดนตรีที่สุขสันต์นะคะพี่คือข้าราชการที่ดีมากๆค่ะเสียสละเพื่อมวลชนเสมอมามีคำแนะนำที่ดีแก่เหล่าสมาชิกและความภูมิใจให้สมาชิกถนนตรีอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากนะครับดนตรีบ้านสวนอวยพรคล้ายวันเกิดย้อนหลังเรายังเป็นนักเดินทางนะครับคุณออสจุดสำนักเกิดขอบคุณมากนะครับก็มีภาพนักงานนี่ใครคุณออสเอเจอ๋อเจอร้านเดอเพจของร้านอาหารเผื่อใครอยากจะไปเจอนักงานได้ครับวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันนี้เหรอที่ไหนครับวันนี้นาเขาเล่นที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนร้านอะไรไม่เ
ไม่เป็นไรอย่าไปต้องไปหมดโปรโมทร้านเขานะครับขอบคุณมากครับวันนี้คนรักเพื่อชีวิตป้าไหมคลอง8อ๋อนี่ของเมื่อวานนะฮะครับป้าไหมคลอง8อยู่ในลายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ทาง0816346452ก็ป้าก็จะโทรมาอยู่เสมอๆครับในกูเกิลฟอร์มนี้เพลงที่ขอมาก็คล้ายๆเพลงของเมื่อวานนะฮะมีเฮให้ชายแดนคุณกัลยาอัฏฐาสินหมอผีคลองเมืองคุณจรัสโกดำเจ้าคุณและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะครับแล้วก็มีขอจากเมื่อวานด้วยนะฮะคนเผาถ่านเลยมาริโฮน่าเออไม่เคยได้เปิดเพลงนี้เลยไม่รู้ยังจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปเช็คฟังก่อนแล้วกันนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทางจังหวัดแพร่นะฮะ0816346452กับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะพอดีแฮมเมอร์จะมีงานปีหน้าผมก็ต้องไปร่วมงานเออถามว่ามีคนถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้โหตอนนี้กลับเป็นว่าพอเกษียณแล้วมีงานทางด้านพิธีกรกับคนเพื่อชีวิตเกือบทุกเดือนเลยนะครับเกือบทุกเดือนเลยตั้งแต่เดือนตุลานี่นะฮะตุลานี่น้ำหมูพงเทพไปถึงพฤศจิกาที่ไปเมืองการนะครับมโหฬารอะไรเฟสติวัลเนี่ยนะครับเมืองการแล้วก็ธันวามาริโฮน่านะครับมาริโฮน่าก็มกรารู้สึกมกรานี่จำไม่ได้มีงานอะไรอยู่แต่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็กุมภามีนานะครับส่วน50ปีแฮมเมอร์นี่จัดเดือนพฤษภา22นะครับเสาร์22พฤษภา50ปีแฮมเมอร์นะฮะทุบให้โลกจำนี่ค้อนทุบให้โลกจำโอ้เจ๋งอะไอเดียดีค้อนนะครับเจ้าขุนค้อนทุบให้โลกจำเลยนะครับตำนานขุนค้อนแห่งวงการเพื่อชีวิตนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดใช้คำดีๆนะเสาร์22พฤษภาคมนะครับสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์สยามพารากอนครั้งเดียวจะรอบ50ปีนะครับเพียง1,000ที่นั่งเท่านั้นและจะเปิดจองวันที่5ตุลาคมนะฮะเวลา10นาฬิกาบัตร1,500 1,800 2,000 และ 2,500 บาทนะฮะทาง Event Pass นะครับ50ปีนี้มาทุบไปด้วยกันทุบอธรรมให้โลกจำด้วยเสียงเพลงนะครับเจ้าขุนคอนโอ้4พี่น้องแฮมเมอร์แขกรับเชิญนี่ถือค้อนอย่างในหนังเรื่องทอเลยนะฮะพี่แอดคาราบาวนะครับเพื่อนรักของพี่ดิมอนุชาประธานนะครับก็จะเราไปนะไปทุบให้โลกจำกันในวันที่22พฤษภาคมปีหน้ากับแฮมเมอร์ชาวประมงครับที่คุณขอมา

ในไลน์ของทนดนตรีก็มีสอบถามเข้ามาว่าตุลางานน้ำหมูที่ไหนครับคุณโอ๊ตแม่โจ้ก็ที่เดียวกันกับที่แฮมเมอร์จะจัดนี่นะครับคือสยามพาวาไลสยามพารากอนด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงไปสถานที่ผิดยุ่งเลยครับมันตัวเล็กด้วยนะครับก็น่าจะใช่ใช่ไหมพูดคนพูดเพลงคนพูดไม่เข้าหูเขาทำโปสเตอร์เป็นสีน้ำตาลนะฮะอ่านยากนะครับนะครับน่าจะที่เดียวกันนะฮะเราเปิดจองบัตรไปแล้วด้วยตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะฮะเหมือนกันอีเวนต์พาสเหมือนกันบัตรทางน้ำหมูนี่บัตรจะมีราคาเท่าไหร่ตัวเล็กก็เกิดนะฮะ 2,500 2,000 นะครับ 1,800 นะ 1,500ด้วยนะฮะนี่มี 1,300 ด้วยนะครับ พันที่นั่งเท่ากันนะฮะพันที่นั่งเหมือนกันใช่ครับสยามพาวาไลที่เดียวกันนะฮะนี่ผมยังไม่เคยไปที่นี่ต้องไปดูซะหน่อยส่วนมโหฬารเดลิเจนนี่ที่กาญจนบุรีนะครับที่สุที่สยโยกกาญจนบุรีสวนสยโยกแลนด์นะครับ14พฤศจิกายนก็โหรวมเพื่อชีวิตระดับตำนานอีกแล้วนะครับแล้วก็มีวงน้องใหม่ๆด้วยนะครับขวัญใจวัยวิทย์แล้วก็มีวงอะไรนะด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์บอมเบอร์มีฮิวโก้ด้วยนะฮะครับก็ไปติดต่อได้ผมเลยส่งเข้าไปในไลน์แล้วกันนะครับจะได้ดูข้อมูลกันด้วยแล้วก็แคมไฟมารีโฮน่าก็16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าตำแผ่นดินนี้มีตำนานก็ในวันที่5ธันวาคมนะครับแล้วงานติดต่อกันเลยหลายคนบอกแล้วหลังจากเกษียณแล้วจะได้อ่านข่าวไหมมันก็ต้องไม่ได้อ่านแล้วล่ะครับเพราะว่างานในหน้าที่ก็จะต้องหมดไปครับแล้วก็งานที่ต้องไปบรรยายถ่ายทอดเสียงก็จะต้องหมดไปเพราะว่าเป็นงานในหน้าที่แต่ในงานทางด้านทนดนตรีเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าทางสถานีเขาให้จัดต่อก็จะทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่านำ อุปกรณ์มาตั้งหรือตั้งไว้ในการทำรายการเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำไปวันสักครู่นี้ที่เปิดเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เนี่ยก็ได้ฟังแล้วจากโคราชนะฮะเขาบอกว่าอายุ73แล้วเรียกพี่ได้เลยครับก็ยินดีเรียกพี่แล้วก็บอกว่าฟังมาตั้งแต่ก่อนโควิดอีกนะครับทั้งเรื่องการอ่านข่าวการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆเพราะว่าก็ติดตามมาตลอดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากทำไมเปิดเพลงได้ตรงกับความรู้สึกที่อยากจะฟังนะฮะก็เลยติดตามฟังมาตลอดสำหรับรายการทนดนตรีแล้วขอบคุณมากนะครับทนรงกรธรรมชาติเข้ามาในไลน์แล้วนะครับแล้วก็ เรื่องที่ถามมาว่าพี่โยน่าจะไลฟ์สดตอนจัดรายการถนนดนตรีด้วยนะครับเพื่อคนรักเพื่อชีวิตเรากำลังคิดอยู่ว่าจะให้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องเขยเขาติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วกับรอคุณเมฆขันแก้วนี่แหละครับที่จะมาดำเนินการเรื่องระบบต่างๆนะครับหมดจะไปตกปลาอยู่นะฮะฝนฟ้าตกนี่มันจะตกปลาเดี๋ยวก็ถลายหล่นล่วงไปข้างบ่อเนี่ยไม่มีใครเจอจะเดือดร้อนอีกนะครับก็ได้ครับถอดติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วก็ตั้งแต่ว่าจะไลฟ์สดด้วยแต่ก็จะเห็นผมมากับอาการแปลกบ้างอะไรนะครับก็ได้ฮะจะตั้งอยู่แต่ว่าจะไลฟ์นั่งเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็เห็นบรรยากาศที่บ้านตรงนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเห็นผมนั่งกินในนู่นกินนี่ได้ด้วยใช่ไหมฮะจัดรายการที่นั่งเอาของขบเคี้ยวอะไรมานั่งกินด้วยนะครับหรือเครื่องดื่มบางอย่างนะฮะที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงของการเปิดเพลงนะครับคุณหนึ่งส่งมาให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะได้มองให้ชัดๆหน่อยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาจากเชียงรายครับเป็นผู้ที่พิการทางสายตาขอเพลงโยโกฮาม่าแล้วก็จากอำนาจเจริญขอตุกตามาปิดท้ายในชั่วโมงแรกของ
ทนดนตรีกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเชียงใหม่ Education Forum 2026และการประชุมสมัชชาเพื่อการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้มีศักยภาพและมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจะไม่ทิ้งใครไว้นอกระบบการศึกษานอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างแอปพลิเคชัน EduPath เป็นซูเปอร์แอปที่จะเชื่อมโยงทุกระบบในต้นปี2570โดยจะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพใหม่ที่มีรายได้ที่ยั่งยืนพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองและต้นกล้าเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทําผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทําความผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตร งดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้ยังได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐเตือนความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนว่าการประทะกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมระบุว่าพลเมืองอเมริกันควรทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐเมริแลนด์ก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังทำเนียบขาวในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีการชี้แจงใดๆจากทางทำเนียบขาวน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ลิงภูผายังท้าคนที่ลงเจี๊ยบสุพรรณบุรีขอมาทางกูเกิลฟอร์มที่แอดมินได้นะฮะส่งเอาไว้สำหรับการขอเพลงท่านละ2เพลงในแต่ละสัปดาห์นะฮะก็เป็นแบบฟอร์มที่ทีมงานทนดนตรีได้จัดทำไปให้เพื่อสะดวกในการขอเพลงแล้วก็ผมจะได้เช็คดูว่าได้มีขอกันมาสักกี่เพลงนะที่ท่านด้วยนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณคงศักดิ์ไสยวงศ์คุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังคันจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเหนือในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับคุณบุญประกอบโอกรินและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่ทั้งคุณคอทั้งใน Google Form แล้วก็ทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยก็ส่งเข้ามานะฮะแล้วก็ขอบคุณเข้ามาในไลน์กันแล้วมีคำถามบอกเราจะฟังข่าวที่ไหนก็ฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยได้ท่านอื่นๆน้องๆรุ่นใหม่ๆเขาก็จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปผมก็จะต้องหยุดการทำหน้าที่ไปสำหรับในระบบราชการที่เราได้กำหนดไว้ว่า60แล้วก็จะต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนของรายการในวันเสาร์อาทิตย์เราคิดว่าน่าจะยังทำงานกันอยู่ต่อไปลุงเจี๊ยบสุพรรณบุรีบอกขอบคุณครับผู้พายังท้าคนก็จะถึงสุขภาพของศิลปินทุกๆขั้นแล้วนะครับเดินเหินกันไม่ค่อยสะดวกนั่งรถก็ต้องลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องแบกต้องหามกันไปหลายคนบอกแบบพวกแซะพวกนี้ก็ชอบบอกว่าทำไมไม่นอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ให้ลูกหลานดูแลแล้วการไปแสดงดนตรีนี่มันที่มันไม่ได้ไปเพื่อในปัจจุบันนี้ในการหล่อเลี้ยงชีพแล้วนะครับเป็นการไปเพื่อรับใช้มวลชนและให้รู้ว่าศิลปินที่ยังทำงานอยู่ยังร้องเพลงได้ยังรับใช้มวลชนได้แล้วก อยากไปพบปะเจอแฟนๆทั้งหลายนะฮะนี่คือจิตวิญญาณของศิลปินมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คงจะเป็นเรื่องสิ่งที่ทำได้ไม่อยากเป็นภาระอะไรกับใครแล้วการเดินทางมันก็จะทำให้ได้มีการเปิดโลกเปิดในสิ่งที่มองหูตาที่เคยได้พบได้เจอกับสถานที่ที่เคยไปหรือสถานที่ใหม่ๆเราจะได้พบเป็นบรรยากาศนะฮะถามว่าลำบากไหมก็อาจจะลำบากบ้างยกตัวอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การดูแลแต่ถ้าถามคนเพื่อชีวิตเขาดูแลกันได้นะฮะแฟนคลับของคนเพื่อชีวิตหรือลูกทุ่งนะฮะที่น้องต้นข้าวเนี่ยแฟนคลับเขาน่ารักเขาดูแลกันได้นะครับนั้นเสียเป็นเพื่อชีวิตที่เคยได้ทำงานให้กับนะฮะผู้ฟังผู้ชมมาเนิ่นนานเนี่ยผู้ชมผู้ฟังก็ดูแลกันได้แล้วก็มีความรักและความปรารถนากันอยู่เสมอไม่ต้องไปกังวลแซะกันเรื่องเกาะกระแสแก่แล้วเกาะกระแสเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปเครียดไอ้พวกเสียงนกเสียงกาเหล่านี้เพราะว่ามันเกินกว่าที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งเกาะกระแสอะไรแล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ในความถ่ายทอดในเรื่องของสิ่งที่เขาทำออกมาแล้วนะฮะหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะก็ทำหน้าที่กันไปทุกคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในบทเพลงที่คุณขอมาในคอนฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ลุงเจี๊ยบสุพรรณตอนนี้เป็นส่วนของเดี๋ยวนะครับต้องดูกดไปกดมาโทรศัพท์นี่ตอนนี้เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาก็ต้องจับไอ้เจ้าเนี่ยนะฮะก็คือไอ้เจ้าโทรศัพท์เมื่อไหร่เราจะเลิกจับมันสักทีตื่นมาก็ต้องมานั่งกดดูว่ามีข้อความอะไรจะมาถึงกันบ้างเหตุให้ชายแดนนะครับคุณกัลยาอัฏฐสินขอมาแล้วก็เพลงพินที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นะครับ

เดือนเพ็ญที่ประไมคลอง8ขอมาก็มอบให้แล้วนะครับ3เพลงติดต่อกันเนื่องจากว่าอีก2เพลงต่อไปนี้พิมพ์ชื่อเพลงอย่างเดียวก็ใช้เวลาเกือบจะครบเพลงที่เปิดไปทั้ง3เพลงเลยกับเพลงที่คุณเจ้าคุณขอมานะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครของเขียนไข่และวานิชแล้วก็พอเลยจะเปิดอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงของดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะได้นำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายที่กำลังจะออกอากาศในช่วงเสาร์ต่อไปนะฮะก็กำลังจะบันทึกนะฮะบันทึกพิธีกรนะฮะเพราะต้องมีพิธีกรเข้ารายการเพราะว่าท่านรองโชริตท่านชวัฒน์บุญโชริตเนี่ยนะครับท่านรองบิ๊กที่จากไปเนี่ยได้ให้คำแนะนำแล้วน่าจะเป็นรูปแบบที่จะมีการพูดถึงบทเพลงบ้างหรือว่าการเข้ารายการที่จะเป็นรูปแบบรายการแบบดนตรีบ้างทางทีวีก็เลยเกิดกำเนิดขึ้นมากับออนทีวีซึ่งนำเทปทนดนตรีไลฟ์ทุกๆครั้งที่เราได้แสดงให้คุณได้ชมกันเดือนละครั้งเมื่อ3ปีที่ผ่านมานั้นมาตัดต่อออกอากาศกันโดยทีมผลิตรายการของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็อย่าลืมติดตามกันได้เพลงต่างๆที่คุณขอมาในคลิปวันนี้ก็ทยอยๆมันจะแบบเย็นๆซึ้งๆเหมาะกับบรรยากาศที่จะได้พักผ่อนนอนหลับจริงๆนะว่าฝนตกน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ไม่ได้เหมาะที่จะออกมาเดินเพ่นพ่านว่ามันเฉอะแฉะก็เส้นทางของการเดินทางของผู้คนที่ขับรถขับราอยู่ในขณะนี้ก็ดูเส้นทางให้ดีๆเพราะว่าไฟบางทีเขาก็ปิดเปิดๆแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เปิดปิดไปหมดเพราะตอนนี้เขาลดค่าไฟของทางสาธารณะไม่ไปบวกเพิ่มกับผู้ใช้ไฟบ้านแล้วก็เลยปิดดึบๆดึกๆมืดๆมองไม่ค่อยเห็นทางกันนะฮะว่ายังไงก็เปิดบ้างก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียเงินให้ก็ปิดทำไมถึงมืดตื่อนะครับแล้วก็ค่าไฟอะไรก็ลดลงเยอะๆด้วยนะฮะชาวบ้านก็ลำแย่กันนะฮะก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นน้ำมันน้ำไฟลดให้ชาวบ้านก็เยอะๆบ้างนะครับเป็นไปได้แค่ไหนก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็ลำบากกันอยู่ในทุกๆเดือนกว่าจะหากันได้กันมาหล่อเลี้ยงปากท้องชีวิตครอบครัวกันแก้มน้องนางน้ำแดงกว่าใครนะครับและใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวชื่อเพลงอย่างงานเขียนวรรณกรรมดวงดาวเดียวดายครับ

ชื่อเพลงก็จำไม่ได้แน่แล้วก็ไม่ได้ติดตามกันบ่อยๆว่าใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่ได้ตามมาในฤดูหนาวจากดวงดาวเดียวได้ก็ให้ไว้สำหรับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากระดำลงมาหลายๆวันติดๆกันยุงเยอะนะฮะนี่ขนาดในบ้านยังมันเข้ามาได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่แบบอยู่กับมันไปได้ตลอดสำหรับคือเวลาที่ออกไปเก็บกวาดบ้านในช่วงค่ำๆเนี่ยก็จะต้องรีบนะฮะยิ่งตอนช่วงที่ฝนตกเนี่ยแน่นอนว่ายุงมันเยอะนะฮะเพราะว่าที่บ้านของเราจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วพวกหญ้านี่ยังไม่ได้ตัดฉันก็ยาวเร็วเหลือเกินนะครับเพลงต่างๆที่ติดได้ค้างๆไว้ที่ขอมานะครับกำลังอยากมาดูว่าเอ๊ะผมเปิดเพลงที่เคยขอไว้เพลงนี้แล้วหรือยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเปิดให้ก็แล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่โทรมาทาง0816346452ที่ถามถึงเพลงของเนเน่นะครับเพลงของพี่แอดเนี่ยนะครับที่พูดถึงเนเน่เนี่ยเปิดไปได้ยังเมื่อวานที่โทรมาผมเปิดไปแล้วตั้งต้นชั่วโมงนะครับเนเน่ไหนแนกมากเนี่ยเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงละเดี๋ยวจะให้ฟังที่เนเน่เล่นกีตาร์แบบฝีมืออีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวคอยช่วงชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีเพลงเดี๋ยวนะฮะคืนสู่ไร่คืนสู่รักนี่รู้สึกจะน่าจะยังมีอยู่เดี๋ยวเราจะดูก่อนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเพลงนี้ที่เคยขอไว้เนี่ยเปิดไปหรือยังครับคุณประกอบวงปิ่นพอดีผมไปเช็คในไลน์เขาใส่ไว้ให้แล้วนี่นะครับก็จะมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ก็แล้วกันนะครับสำหรับงานของพิทักษ์เสริมราชแต่งเลยครับ

สมัยที่มนุษยชาติห่างไกลจากหัวใจของตัวเองมากที่สุดวิถีของความเจริญก็ต้องเป็นไป AI อาจจะแทนที่บางสิ่งบางอย่างของมนุษยชาติได้มากมายก็จริงแต่สิ่งที่ AI ไม่สามารถจะแทนที่ได้คือความรักกลับมาเพียรหาหัวใจของตัวเองบนพื้นแผ่นดินที่อบอุ่นคุ้นเคยของหัวใจด้วยกัน

5ธันวาคมปลายปีนี้ก็ไปพบกันได้นะครับคืนสู่ไร่คืนสู่รักกับ16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานก็ทุกครั้งพวกเราก็ได้สร้างตำนานกันไว้เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่หลังใหม่ได้คุยกันกับเพื่อนร่วมรุ่นที่จะเกษียณอายุราชการด้วยกันก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์อันนี้ที่ไหนสิงห์บุรีใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทนดนตรีมาตลอดในเฉพาะเรื่องของด้านของด้านเทคนิคแล้วเพราะว่าเกษียณแล้วเราจะได้ทำอะไรร่วมกันอีกก็มีสิ่งที่แน่นอนนะครับเราจะต้องทำด้วยกันอีกหลายต้นหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับในยุคที่ AI กำลังจะมาเราจะเดินทางกันไปอย่างไรที่ AI ไม่มีเหมือนที่พวกเรามีนั่นคือความรักปิดท้ายด้วยเดียงสานะครับของปู่พงศ์เศรษฐีเคยติดค้างไว้เดี๋ยวกลับมาด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันต่อในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มนักเรียนและนักศึกษามีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้นทั้งการหลอกลวงเรื่องทุนการศึกษาและการเช่าหอพักกระทรวงดีอีจึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการส่งต่อข้อมูลเตือนภัยเชิงลึกโดยร่วมมือกับกรมการปกครองผ่านกลไกการประชุมระดับอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อกระจายข้อมูลและสื่อเตือนภัยจากตำรวจไซเบอร์ไปยัง 77,000 หมู่บ้านทั่วประเทศทุกเดือนรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการสร้างการตระหนักรู้ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางนี้ยังได้ติดตามมาตรการเก็บข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ในการทำธุรกรรมทางการเงินการขับเคลื่อนศูนย์ปรับตามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดหลักเกณฑ์ประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าซึ่งเป็นวาระสำคัญในการปรับปรามกระบวนการใช้บริษัทนอมินีเป็นเครื่องมือบังหน้าในการทำธุรกรรมและอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายสแกมโดยเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเส้นทางการเงินนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ตั้งแต่ต้นทางนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมแผนรับมือ24ชั่วโมง
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝ่ายดูสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด หลังเฝ้าระวังและเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าแล้ว 2-3 วันพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองสำนักงานปภ.จังหวัดสตูลโครงการชลประทานสตูลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะโครงการชลประทานสตูลให้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งขุดขยายท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ครั้งที่22พบสารหนูและตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
8: กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าผลติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่22ระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำและสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัด22จุดภาพรวมยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายส่วนแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยแม่น้ำกกพบสารหนูเกินมาตรฐาน6จุดส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานทุกจุดตรวจวัดโดยแม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำน้ำสาขาที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวยังคงมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะหนักเกินมาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คือหมายลายมือของลูกสาวแห่งชาติสโลกีตาร์ที่จะต้องเกิดขึ้นในเวทีอเมริกันก็อตแทเลนต์ในรอบชิงจะได้รับชัยชนะแค่ไหนไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือชนะใจคนทั้งประเทศของเราแล้วก็ทั้งโลกด้วยกับเน่ๆนี่คือ Why My Guitar Gentry Weep นะครับที่คุณฟังบอกอยากฟังงานของเน่ๆบ้างนะฮะก็มาตอนช่วงต้นรายการก็เมื่อช่วงชั่วโมงแรกได้นำเสนองานเพลงของพี่แอดไปแล้วนะครับที่เขียนถึงเน่เน่หน่ายแน่มากนะฮะก็มาถึงงานที่เป็นงานที่อยู่ในงานที่เน่เน่ได้ไปแสดงบ้างหรือว่าเล่นดนตรีเปิดหมวกบ้างหรือว่ากับวงโอโซนบ้างก็นำหรือว่าที่เขาทำเป็นคลิปของตัวเองบ้างนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายนะครับของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงสักครู่คุณแซมคงศักดิ์บอกอันนี้ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วแม่ไม่รู้ยังไงจะได้ขึ้นไปจากการเดินทางไปที่อุ้มผางนะครับกำลังมีโครงการที่จะต้องเดินทางไปที่อุ้มผางกับบ้านคุณสันนะฮะลูกสาวคุณสันก็เชิญไว้จะคงนั้นจะเป็นช่วงธันวาแต่ว่าก่อนนี้ในหน้านี้ต้องเดินทางไปคุยกันก่อนแต่ไม่รู้จะได้ขอเปลี่ยนเวลามาไปกันซะเลยในช่วงเวลาที่เราเป็นแบบมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะเราไปทำอะไรแปลกๆมันๆกันที่ด้านบ้างนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีนะครับจากงานของ Butterfly นะครับแต่ว่าในภาพยนตร์นั้นเป็นทางคุณหนุ่ยอำพลลำพูนร้องไว้นะฮะเพลงประกอบหนังเรื่องไหวระเริงดนตรีในดวงใจและห้องของฉันที่คุณผู้ฟังขอเพลงของอัศนีวสันต์มาแต่เลือกงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของพี่โตวสันต์กับอิซึ่งห้องของฉันนะครับ

ตอนนี้ต้องเพิ่มเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าเข้าไปอีกด้วยก็จะช่วยทำให้มลพิษมลภาวะนั้นลดลงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ที่ผ่านมานะฮะใช้พลังงานกันแล้วก็เรื่องของไอเสียรถจนต่างๆครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เรื่องของอากาศนะครับมันเป็นพิษแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเราเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดนะครับในไลน์ก็เงียบ0816346452ก็เงียบอากาศดีใส่นอนหลับหมดก็ดีนะครับก็ฟังอย่างเดียวก็เพลิดเพลินกันไปเพราะว่าในไลน์ตอนนี้ก็ดูได้เลยว่า

พอใจแล้วสำหรับเพลงที่เปิดให้เชียงใหม่ฝนปล่อยหมอกลอยกระทบต้นไม้งามขนาดครับอายคุณเจ้าคุณบนดอยอากาศเย็นสบายครับนั่นแหละก็โชคดีมีความสุขกับอากาศที่ดีมีออกซิเจนหายใจไม่เป็นมลพิษนะฮะแต่ถ้ามีเรื่องหมอกควันข้ามแดนก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของอากาศที่มีมลพิษแล้วก็หายใจไม่ออกหายใจไม่เข้านะครับแล้วอีกหลายเพลงที่ยังค่อยๆทยอยมอบให้นะฮะยังบลับครับอ้ายอ๋อยังบลับครับอ้ายครับเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่นี่เดี๋ยวจะเกษียณแล้วก็เดินทางพูดถึงรถกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าหลังเกษียณเนี่ยเราไม่ได้ใช้รถเลยคืออาจต้องใช้นะยังขับแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้แบบเดินทางแบบตะบี้ตะบันทุกวันตีสามตีสี่ครึ่งออกจากบ้านครับก็จะกลับมาก็สี่ห้าทุ่มเมื่อสักก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้กลับเพราะว่าต้องค้างสถานีบ้างอันนี้คือการทำงานเพราะว่าเกือบ24ชั่วโมงก็ต้องอยู่กับสถานีมาตลอดใน30กว่าปีเนี่ยนะครับแต่นี้พอเดี๋ยวพอช่วงนี้ก็คือลาพักผ่อนบ้างหรือว่ากลับได้เร็วบ้างนะครับก็คือกลับมา 2-3 ทุ่มเพราะว่าสภาพเรื่องก็คือถ้ารถติดนะฮะก็หลายชั่วโมงอยู่จากวิภาวดีมาถึงบ้านเพราะว่าต้องกลับมาดูเจ้า4ขาของผม4ตัวแต่ก่อนไม่มีเขาตอนนี้พอเรามีเขาเนี่ยต้องรีบกลับมาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เช็ดอึเช็ดฉี่หาข้าวว่าเขากินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเขารอเราอยู่เนี่ยก็จะหิวไปขนมอะไรต่างๆแล้วก็กลับมานี่เราเหมือนศูนย์รวมในของเขาเลยนะฮะทั้งเห่าเรียกทั้งดีใจทั้งวิ่งมารอรับเสียงรถเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าถ้ารถกำลังจะเข้ามาในหน้าบ้านเนี่ยไม่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเขาสามารถที่จะรู้เลยร้องเห่านะครับว่ากลับมาแล้วเวลาที่เขารอเราเนี่ยก็ทำให้เราต้องรีบกลับมาบ้านนะครับเพื่อจะได้มาหาเจ้าสี่ขาสี่ตัวนี้นะครับขับเดินทางกันกับเพลงของแฮมเมอร์นะฮะ50ปีเจ้าขุนคอนเนี่ยจะไปทุบกันในวันที่5ไม่ใช่วันที่22พฤษภาคมนั่นนะครับปีหน้านะครับแต่ว่าเขาจะเตรียมเปิดจองบัตรกันเร็วๆนี้นะครับความเปลี่ยนแปลง

กลิ่นของมีเสียงกระดิ่งจักรยานทิ้งท้ายอีกด้วยเสียงของอาจารย์ยงยุทธน้ำขวานนะครับจักรยานเพลงนี้เวลามีเครื่องประกอบของเครื่องดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงนี้เขาสื่อความหมายอย่างเรื่องของเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องของที่สื่อเกี่ยวกับการเดินทางอะไรนะครับเขาก็จะเอาสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกันมาประกอบกันอย่างเช่นเครื่องดนตรีบางอย่างที่เราเคยใช้กันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะที่เครื่องเป่าเมโลดิก้าเอามาเป่านะครับแล้วก็เสียงกระดิ่งจักรยานไปบ้านแม่ยายของคุณเมฆก็เขาเตรียมอาหารญาติเขาเป็นคนทำกับข้าวเลี้ยงเด็กโรงเรียนเพราะว่าคุณครูมารวมตัวกันมาร่วมกันจ้างนะครับให้คุณพี่ที่เป็นญาติของพ่อตาแม่ยายของคุณเมฆขันแก้วที่เราไปที่อุบลอยู่ที่ตะการพืชผลกลางคืนที่เสร็จงานสวดพระพิธรรมท่านรองบิ๊กแล้วผมก็ไปพักที่นั่นก็เตรียมกับข้าวลาบปลาปลานึ่งปลาย่างสองสารพัดก็ต้มข่าต้มไก่อะไรมาให้ลาบนะครับก็ได้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วถามบอกว่าทำไมซื้อมาเยอะเขาบอกว่าเขาออกไปจ่ายตลาดแต่เขาทำครัวทุกวันเพราะว่าต้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กที่ไหนครับว่าเลี้ยงเด็กที่โรงเรียนเพราะว่าครูมาช่วยกันคือครูมาจ้างให้ไปช่วยทำอาหารเลี้ยงเด็กๆก็บอกว่าแล้วทำยังไงบ้างเยอะไหมครับเพราะว่าซื้อของตลาดไว้เยอะเพราะว่าต้องให้เด็กเพียงพอกับการรับประทานในหนึ่งมื้อแต่ว่างบได้งบละ22บาทต้องทำให้ครบ5หมู่ทำให้ครบตามจำนวนด้วยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้กินให้อิ่มแต่งบประมาณมันไม่สามารถที่จะซื้อของมาให้เด็กได้กินอิ่มได้ที่เหลือก็ช่วยกันให้ครอบครัวก็แบ่งปันหาอะไรเพิ่มเติมที่จะให้เด็กได้กินให้อิ่มจากงบประมาณที่ให้มาแค่หัวละ20กว่าบาทให้ครบทุกอย่างใน1มือนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นว่าบ้านเมืองเรามันมีแต่เรื่องงบประมาณไม่พอการที่จะทำให้เด็กของเราได้มีอาหารกินอิ่มท้องกันไปเพลงเรือจากพี่บ๊อบฤทธิพรครับ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ในไลน์ก็บอกโยหัวเบาๆดีกีต้าชิวๆครับอ้ายยังไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452เธอปันใจป้าต่อยแล้วก็สนวนกลับบ้านเอ๊ะเวลาน่าจะไม่พอแต่ละพอดีผมเตรียมเพลงดอกไม้ในที่หลับตาได้ครับงั้นลองดูว่าในเวลาที่เหลือนะครับก็ เป็นช่วงที่ลำลากันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิโยชน์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสปท.ทุกประเทศที่ติดตามทนดนตรีกันนะครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาไปก่อนครับลาติสวัสดิ์ครับ

0: จะชน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

แล้วฟังคิดว่ามันจะไปมีพายุฝนเข้าอ่ะมันไม่มีจำฟังว่าไม่ต้องผุนถึงว่าฝนตกปีละครั้งหรอกบางทีหลายๆปีติดต่อกันฝนไม่ตกสักครั้งเดียวก็มีเพราะนั้นธรรมชาติของสถานที่มันเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จึงเป็นแบบนี้ก็ธรรมดาของสถานที่เขาเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาของสวรรค์ที่ว่าจะไม่ได้มาต้องมาทำกับข้าวไปทำการงานตอกบัตร9โมงตอกบัตร6โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีบัตรเขาใช้ลูดนิ้วเอาสแกนนิ้วมือไม่เป็นอย่างนั้นตำฝังโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่มีตำฝังนี่คือธรรมดาของสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นอยากกินอะไรมันก็อิ่มทิพย์ในท้องเลยทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญสว่างสวยด้วยรังสีรัศมีที่ออกจากแสงของเทวดาแต่ละตนละตนไปไหนนี่ก็ไม่ต้องมาลำบากเดินทางอุ้ยต่อให้คุณขึ้น business class ขึ้น first class เครื่องบินไปเนี่ยขึ้นไปชั้นสบายที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งสายการบิน low cost เบียดเสียดยัดเยียดกันแต่ก็ต้องได้ลำบากเรื่องของการเปลี่ยนเวลาเรื่องของการนอนไม่เป็นระบบแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นเลยเขาว้าไปเลยเขาบินไปสบายสบายของเขาไม่ต้องคิดว่าจะเดินทางไกลนั่นนี่ไม่มีสวรรค์เนี่ยเป็นพวกที่มีความสบายธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากทุกข์ที่ว่ามากๆของเขาเนี่ยนะคือแค่ว่าบางทีเทวดาตนอื่นที่เขามีแสงสว่างมากกว่าเนี่ยผ่านมาปุ๊บเนี่ยแสงสว่างของตัวเองเนี่ยน้อยลงอุ้ยแสงสว่างของฉันพร่อยไปหน่อยหนึ่งโอ้ยเสียใจมากน้อยเนื้อต่ำใจมากเครียดมากนี่ป้าคือที่ว่ามากๆนี่คือมันแค่นี้แหละนิดหน่อยแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันกับอะไรกับสัตว์นรกจะมาฟังนรกนี่เป็นภพที่ว่ามีความทุกข์มากมีความสุขน้อยนิดเดียวความทุกข์ของสัตว์นรกนี่คือถูกเผาอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะได้กินข้าวนะหนาวนี่ก็หนาวสุดๆร้อนนี่ก็ร้อนสุดๆนรกแบบหนาวก็มีทุกฝั่งน้ำแข็งนี่คุณไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะแบบติดลบ50ลบ150องศามันไปมากกว่านั้นแล้วก็เรื่องป้องกันความหนาวของสัตว์นรกก็ไม่มีบางทีบางคนไปอยู่ขั้วโลกใต้ลบ150องศาเซลเซียสคุณยังมีเครื่องป้องกันแต่พวกสัตว์นรกนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าบ้านโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำจะแบบว่ามันมีรองจอนอยู่ข้างในมีโค้ทอยู่ข้างนอกไม่มีที่ว่าร้อนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึง40 50องศาเดี๋ยวฟังร้อนนู่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นองศาเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันร้อนที่ว่าร้อนร้อนนี่ไฟมันร้อนเราอยู่ไกลจากไฟดวงอาทิตย์นู่นเรายังรู้สึกว่าร้อนห่างกันไปตั้งหลายล้านไมล์เนี่ยหรือถ้าบอกมันอยู่จอดจ่อหน้าแล้วโดนเปลวไฟมันด้วยนี่คือสันนรกนะมันร้อนกว่าเราฆ่าตัวตายทำความเข้าใจด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้ไปอยู่ในนรกประเภทนี้ความอิ่มไม่ต้องพูดถึงอาหารไม่มีหิวอยู่ตลอดเวลาน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่น้ำดองแดงประหารอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ด้วยจิตใจที่หนักหนักด้วยจิตใจที่ไม่ดีไม่ดีด้วยจิตใจที่มีโทสะบ้างราคะบ้างโมหะบ้างมากๆครอบงำอยู่เนี่ยด้วยจิตที่แบบว่าเป็นถูกกระทำฉันถูกทำร้ายฉันได้ไม่ดีคุณจะไปอยู่ในภพที่ว่าต้องถูกกระทำต้องถูกทำร้ายต้องได้ไม่ดีแล้วประเภทไหนที่มันจะเป็นอย่างนั้นก็นรกเท่านั้นเองทุกฝั่งมันจะไปไม่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าความสุขของพวกสัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีมีอยู่ทุกฝั่งบางทีนายในบ้านเดินมาด้วยมุมบางมุมมันก็บังไฟให้ไฟจากทิศนี้มันเบาลงไปหน่อยหนึ่งเพราะนายในบ้านนี่ตัวใหญ่บางไฟลงหน่อยหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ไฟความร้อนถูกเผาอยู่เนี่ยมันลดลงไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นคือความสุขที่เขาจะมี

ก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองที่ว่าไฟมันจะเบาลงไปสุดท้ายก็จะถูกในนิริบาตเนี่ยจะไปทำร้ายอีกก็ทุกข์ต่อไปอีกความทุกข์เนี่ยมากความสุขเนี่ยน้อยนิดเดียวนี่เป็นธรรมดาของสัตว์ที่อยู่ในนรกที่ว่าความทุกข์เนี่ยจะมากความสุขเนี่ยจะน้อยในโลกมนุษย์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ตามฟังที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้ทุกมันจะพอมีกับสุขอยู่ได้บ้างเดี๋ยวมีหน้าหนาวแล้วก็มีหน้าร้อนเดี๋ยวฝนตกแล้วก็มีแล้งเดี๋ยวมีเงินเดี๋ยวก็เป็นหนี้สุขบ้างทุกบ้างมือดีมันปนกันอันนี้เป็นธรรมดาของภพที่เป็นมนุษยโลกนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยทุกฝังไม่ใช่ว่าไม่มีบุญนะมีบุญถ้ามีบุญน้อยนี่สิคุณไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีบุญอยู่เนี่ยต้องได้เกิดเป็นมนุษย์ดูอย่างพระพุทธเจ้าของเรามีบุญมากยังได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือความที่มีบุญอยู่บุญรักษาอยู่เรายังอยู่เป็นคนอยู่เรายังดีได้อยู่ทีนี้ปัญหามันคือว่าเราเห็นแค่ครึ่งเดียวที่เราได้รับความทุกข์อยู่ครึ่งเดียวที่เราบอกว่าเจอปัญหาหนี้สินคนนั้นคนนี้การงานนั่นนี่น้อยเนื้อต่ำใจความรักบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือครึ่งหนึ่งของปัญหาที่เราเจอที่เราเห็นที่เราประสบเราคิดว่าโอ้เราจะจากโลกนี้ไปดีกว่านี่คือแค่ครึ่งเดียวแต่ครึ่งหนึ่งของความที่เป็นมนุษย์เนี่ยทุกฝังมันก็มีอยู่คือความสุขที่มีในโลกมนุษย์เนี่ยก็มีทุกฝังไม่ได้ว่าเป็นภพที่มีความทุกข์อย่างเดียวความสุขดีๆมีเอาว่าคนที่จะทุกข์ที่สุดเลยโดยที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือว่าคนที่ไม่มีเงินนะต้องไปขอทานนะทำการงานอะไรก็ไม่ขึ้นยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆบ้างบางทีก็ตาบอดข้างเดียวบ้างแขนขาดบ้างหูหนวกบ้างอย่างนี้ไปขอทานคนก็อาจจะให้บ้างไม่ให้บ้างได้อะไรมากินบ้างกินลงไปมันก็รู้สึกอิ่มขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรเทาได้แล้วก็เป็นความสุขที่เขามีได้หรือว่าเขาไปตามแม่น้ำลำธารกวากน้ำมากินไม่ต้องพูดถึงว่าจะใช้แก้วทองคำกินน้ำล่ะเอากะลามะพร้าวนี่แหละหรือมือนี่แหละกวากกินเอากินเสร็จแล้วรู้สึกปวดปัสสาวะถ่ายเบาออกมันก็โล่งออกมาก็ยังเป็นความสุขได้มีบ้างตอนน้อยยังไงตั้มฝังยังได้เกิดเป็นคนเนี่ยมันยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอ้โหอายุอาจจะแบบเป็นสุนัขของดาราเขาเลี้ยงดูอย่างดีให้กินสเต็กอยู่ห้องแอร์ไปไหนก็แต่งตัวดีๆสุนัขเนี่ยแต่ว่าความคิดที่มันจะมาเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สุนัขเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจความจริงของชีวิตได้ความจริงท่านผู้ฟังบางทีมันโหดร้ายบางทีมันแบบต่อยเข้าเราที่หน้าแต่การไม่ยอมรับความจริงเนี่ยนะมันโหดร้ายยิ่งกว่านั้นทุกฝั่งเพราะความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยมันครึ่งหนึ่งสุขเนี่ยพอๆกับทุกมีไม่มีสุขก็มีไม่ใช่ว่าสุขไม่มีแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้นะมันต้องไปอยู่ในพวกสัตว์นรกนี่บริษัทเดรัจฉานเนี่ยมันยอมรับความจริงไม่ได้ลักษณะของสัตว์เดรัจฉานก็คือถูกกักขังอยู่ในภพของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเป็นเวลาหลายร้อยชาติสัตว์นรกก็ถูกกักขังเปรตอสุรกายธรรมดาพวกนี้ถูกกักขังอยู่เป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้กักขังแล้วมีทุกข์มากนะสัตว์นรกกักขังมีทุกข์มากเป็นบางเวลาสุขบ้างนิดหน่อยก็พวกเปรตแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดนะครับพวกอสุรกายมีความสุขได้บ้างเนี่ยก็พวกสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นธรรมชาติที่แบบว่าไม่ยอมรับความจริงมันจะไปเป็นแบบนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าท่านผู้ฟังเป็นการจองจำที่เจ็บแสบทารุณโหดร้ายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้คือจะไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันโหดร้ายมากจิตใจมันจะแบบว่าเศร้าหมองไปเลยจิตใจมันจะแบบว่าตกอยู่ในห้วงความคิดที่แบบบ้าๆบอๆไปเลยคิดว่าเราถูกกระทำไปเลยถึงเพราะว่า
ไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นแบบนี้ทุกข์มันมีสุขมันมีพอเจอสิ่งที่ไม่ใช่สุขเจอสิ่งที่เป็นทุกข์คือเห็นความจริงข้างเดียวอ่ะไม่ว่าความจริงในข้างที่ว่าจะเป็นสุขอย่างเดียวอ่ะชีวิตฉันต้องมีสุขอย่างเดียวเห็นความจริงอย่างนี้เท่านั้นหรือว่าบางคนก็เห็นแต่ว่าทุกข์นี่ฉันมีมากเท่านั้นมีมากจริงๆไม่เห็นสุขเลยอย่างนี้นะพอเห็นความจริงแค่ด้านเดียวครึ่งเดียวเนี่ยพอความจริงมันปรากฏออกมาเรายอมรับไม่ไหวเรายอมรับไม่ได้พอรับไม่ได้เนี่ยจิตใจมันตกไปอยู่ในสภาพของห้วงของพวกสัตว์พวกนั้นที่ว่าจะต้องถูกกระทำบ้างที่ว่าจะต้องเจอแต่ความทุกข์บ้างอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลนี้ภรรยาที่รักที่สุดของตัวเองตายไปเนี่ยถึงแม้ว่ากินข้าวไม่ลงอาหารการงานอะไรมันไม่อยากกินไปเลยการงานก็ไม่อยากทำสุดท้ายก็ร่างกายเศร้าหมองสูบผอมนี่คือไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมไม่เห็นความจริงก็ตกไปอยู่ในสภาพของอสุรกายแต่บางคนไม่กินข้าวอ่ะเป็นหลายๆสัปดาห์อย่างเงี้ยบางทีกินไข่ดาวจิ้มน้ำปลาเอ้าทำไมมันมีน้ำออกจากตาเป็นน้ำตาลงไปในไข่ดาวแทนน้ำปลาเป็นอย่างนี้โอ้มันก็ไม่อยากกินใช่ไหมล่ะไม่อยากกินร่างกายก็เศร้าหมองสูบผอมเป็นเหมือนอสุรกายพวกอสุรกายนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็จะมีศัตรูด้วยพวกสัตว์นรกนี่ก็จะมีศัตรูด้วยศัตรูเขาก็จะดีใจพวกญาติมิตรพี่น้องก็จะเสียใจที่นั่นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันต้องมีสุขเท่านั้นหรือว่าเห็นความจริงแค่ครึ่งเดียวว่าชีวิตฉันได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเลยแต่ความจริงคือในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีสุขพอๆกับมีทุกข์นั่นล่ะสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์นี้เป็นฐานะที่ไม่มีใครเขาจะได้ทุกฝั่งฐานะ5อย่างที่ไม่มีใครได้พระเจ้าเปรตที่โกศลคิดถึงนางมัลลิกามากเศร้าใจอาหารไม่กินก็เพราะว่าความคิดนี้วนลูปต่อไปวนลูปต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ถึงกับเลยเถิดไปว่าเออฉันจะได้ตายตกไปตามกันเหมือนอย่างนิยายน้ำเน่าหลายๆเรื่องที่ว่าก็เอามาจากชีวิตจริงนี่แหละพอชีวิตจริงได้เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจคิดวนลูปไปวนลูปไปหนักเข้าหนักเข้าก็คิดไปถึงว่าจะฆ่าตัวตายหรือแม้แต่แม่จากลูกครับดูอย่างนางปัตจราสามีที่รักก็ตายลูกรักก็ตายสองคนยังพ่อแม่พี่ชายตายกันหมดเนี่ยจนเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปถ้าคิดวนลูปมากต่อไปอาจจะเลยเถิดไปถึงกับจะฆ่าตัวตายนี่คือเพราะว่าไม่ได้ยอมรับความจริงในความที่ว่าโลกนี้ก็เป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีหรือแม้แต่ภิกษุที่คิดว่าจะฆ่าตัวตายก็เหมือนกันพระมักกะลิคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่รักเราแล้วอยากจะเห็นอยากจะมองพระพุทธเจ้าแต่พอท่านว่าจะมาดูอะไรด้วยกายเน่านี้เราคิดว่าจะฆ่าตัวตายซะดีกว่าหรือบางทีชีวิตของเราเนี่ยพยายามจะทำให้มันสำเร็จสำเร็จแล้วมันก็ล้มเหลวอีกสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกพยายามใหม่สำเร็จแล้วก็ล้มเหลวอีกอย่างนี้ฉันตายดีกว่าเพราะมันไม่มีความสำเร็จมีแต่ความล้มเหลวเห็นแต่ด้านเดียวคือความล้มเหลวอย่างพระโคติกะพยายามทำสมาธิจนสำเร็จแล้วได้สมาธิเป็นฌานจิตใจนุ่มนวลแต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องสุขภาพร่างกายทำให้สมาธิของท่านก็เสื่อมไปทุกรอบทุกรอบเป็นอย่างนี้อยู่6 7รอบจนท้อเลยจนหมดกำลังใจแล้วที่ว่าถึงขนาดว่าเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำละเพราะว่าถ้าความคิดวนลูปไปแบบนี้ก็มีความคิดว่าฉันจะจบชีวิตดีกว่าเนื่องจากว่าถ้ามาจบชีวิตตอนที่ไม่ได้สมาธิซึมเศร้านี้ไม่ดีแน่มาจบชีวิตตอนที่ได้สมาธินี้จะดีกว่าถึงขนาดเอามีดมาปาดคอแล้วนะทุกฝั่งเลือดไหลออกพลึกพลึกออกเนี่ยเอ้าเรายังไม่ได้สมาธิเกิดตกใจกลัวขึ้นมาอุ้ยตกใจขึ้นมานี่ไปไม่ดีแน่ด้วยซีวินาทีนั้นทุกฝั่งเห็นความจริงได้มาโอ้จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
ชีวิตร่างกายของเรามันเป็นของที่เป็นทุกข์นะสุขก็มีอยู่แต่ทุกข์ก็มีพอๆกันเห็นความจริงในกายนี้ได้เห็นความจริงในชีวิตนี้ได้แต่ก็พ้นทุกข์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังแต่การตายนั้นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ดีกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยตั้งจิตไว้ได้ดีไหมแต่เราไม่ต้องไปรอจนถึงตอนจิตสุดท้ายนั่นฟังเราตอนนี้เลยให้เราได้เห็นความจริงนะว่าเออชีวิตจริงๆมันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่เราคิดว่าฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวในชีวิตนี่คุณระวังเราควรที่จะเห็นด้านที่ว่าเออมันมีทุกข์ยังไงด้วยมีปัญหายังไงด้วยชีวิตนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจพอถึงเวลาเราอาจจะทุกข์มากๆหรือคนที่คิดว่าเออฉันมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวในชีวิตฉันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้จะมีสุขเลยแขนขามีไหมมือยังมีไหมร่างกายเรายังมีอยู่เออนี่นะมันยังดีกว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บแขนขาไม่มีคนแขนขาไม่มีบางทียังมีกำลังใจสูงกว่าคนที่มีแขนมีขามีตามีอวัยวะครบด้วยซ้ำคนพิการเนี่ยบางทีมีกำลังใจสูงกว่าคนที่ไม่พิการด้วยซ้ำพิการทางกายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูพิการทางกายแขนขาไม่มีเขายังเอาแขนกลขากลมาต่อเติมได้เป็นเกี่ยวกับไบโอนิกเกี่ยวกับร่างกายพิการทางใจก็เหมือนกันตามฝังว่าถ้าจุดไหนเราบกพร่องไปเราไม่เข้าใจเราเติมได้มันก็เต็มขึ้นมาความสุขมีคู่กับความทุกข์แน่นอนความเกลียดมีก็คู่กับความรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่รักคนรักเราก็มีตามฝังปัญหามันคู่กับทางแก้แน่นอนหนี้สินคู่กับความมั่งคั่งมีแน่นอนเราเห็นอีกด้านหนึ่งไหมวิกฤตก็คู่กับโอกาสแน่นอนมันมีทุกอย่างมีสองด้านเสมอเราจะไม่มีปัญญาที่จะเห็นอีกด้านหนึ่งได้นะทุกฝั่งไม่ได้แต่บอกเราไม่ได้มาจะจิตมั่นคงบอที่จะมองไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราบอกว่าวนลูปอยู่ในความคิดคิดอยู่แต่เรื่องนี้มองก้มหน้าอยู่แต่ด้านเดียวเนี่ยก้มหน้ามันก็มองไม่เห็นทางรอบๆต้องทำไงศัพท์ภาษาฝรั่งเขาใช้ว่า chin up คือเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปรอบๆมองไปรอบๆถึงคนที่เขายังมีความรักในเราอยู่มีไหมพ่อแม่เนี่ยมีไหมลูกเต้าเนี่ยมีไหมวันนี้เขายังพึ่งยังมีความรักความเมตตาที่มีความกรุณาในเราเนี่ยมีไหมมีสิทุกฝั่งแต่บางทีเรานึกไม่ถึงเราคิดไม่ได้คิดไม่ออกเพราะว่าไม่ได้มองรอบๆไปดูให้ดีๆตั้งสติไว้มันจะค่อยๆเห็นบางคนที่ว่าคิดว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยเออแต่พอคิดถึงพ่อแม่เออถ้าเราตายไปพ่อแม่เราก็จะเสียใจอู้งี้มันบาปนี่เราไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเอ้ามันจะไม่ตายก็ได้คือความคิดฆ่าตัวตายบางทีก็มีอยู่แต่ว่าไม่ทำไงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่ดีความคิดที่ไม่ดีบางทีมันวาบมาอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมีเรื่องราวสะสมมาต่างๆกันแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาเป็นความคิดเนี่ยความคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามความคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นวิตกวิจารมันยังไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอะไรมันเป็นสัญญามันเป็นสังขารได้เป็นสัญญาสังขารรับรู้มาแล้วแต่เราตั้งสติไว้ได้เนี่ยมันไม่ได้จะมาเป็นความคิดของเราได้สัญญาสังขารบางทีมันผ่านมาได้เรื่องราวเล่ากันมาความคิดนึกปรุงแต่งกันไปบางทีมันเป็นความคิดนึกออกมาที่จะให้จบชีวิตตัวเองแต่นั่นไม่ใช่ความคิดของเราหรือความคิดนั้นมันจะยังมีอยู่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามความคิดนั้นเพราะว่าทางออกเนี่ยมันมีหลายทางทุกฝั่งถ้าเอาเรื่องของปัญหาหนี้สินถ้าเอาเรื่องปัญหาความรัก
ปัญหาในครอบครัวปัญหาเพื่อนร่วมงานมีทางออกอยู่หลายทางไม่ใช่ด้านเดียวความตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะว่าปัญหามันคือตัณหาต่างหากเราจะต้องแก้ที่ตัณหาถ้าลำพังเพียงแค่การตายแล้วจะทำให้ปัญหามันจบได้ง่ายอย่างนั้นโลกเรานี้มันไม่มีปัญหาแล้วทุกฝั่งแต่เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราจะต้องกำจัดตัณหาต่างหากตัณหานี่คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆเราจะกำจัดปัญหาได้กำจัดเต้าตัณหาได้จิตใจเราต้องมีเมตตาจิตใจเราต้องมีการให้อภัยมีเมตตามีการให้อภัยตัวเราเองด้วยตัวคนอื่นด้วยเนี่ยจากที่มันหนักมันก็จะเริ่มเบาลงจากที่มันนอนไม่หลับมันก็จะค่อยหลับตาได้จากที่ไม่ได้พักจิตใจมันก็จะเริ่มเบาสบายได้ไอ้จิตใจที่มีความเบามันจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านฟังว่าเออชีวิตมันมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่เรามีความทุกข์อยู่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมีบ้านคุณมีอยู่ไหมยังนอนหลับไหมขับรถไปมีที่จอดไหมเรื่องดีๆในชีวิตเนี่ยมันมีอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดูข่าวที่คนทำร้ายกันอะไรต่างๆบางทีมันยังมีมากลองดูไปตามมุมนั้นมุมนี้ข่าวดียังมีไหมเออยังมีอยู่บ้างนะคนเก็บของคืนเจ้าของก็ยังมีสาธารณะช่วยเหลือมีจิตอาสากันหรือแม้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราไม่ได้เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บางทีบางคนพ่อแม่ก็จากไปแล้วจะทำยังไงจะไม่มีใครรักเราเลยหรือมีสิทุกฝังพระพุทธเจ้านี่แหละพุทธมีความเมตตามีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายยังนึกถึงว่าเออยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคำสอนท่านอยู่รู้คำสอนท่านเนี่ยท่านใช้ชีวิตแลกมาเนี่ยด้วยความตายด้วยชีวิตของท่านนี่แต่ว่าความตายมันมีแน่นอนล่ะต่อให้เราจะไม่ฆ่าหรือเราจะฆ่าอย่างนี้มันก็ได้ตายอยู่ดีประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าตรงที่ตายที่ว่าท่านแลกมาประเด็นมันคือตรงที่ว่ามีชีวิตอยู่ยังไงนี่แหละเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดีมีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยกันมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงต่อให้ชีวิตที่เรามีอยู่แม้แต่น้อยเดียวนะทุกฝั่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงเรามีเมตตาเรามีการให้อภัยแต่เรายอมรับความจริงเนี่ยวินาทีนั้นการมีอยู่นั้นเอาแค่ว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือแค่นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งการมีชีวิตอยู่นั้นนะมีความหมายนะระวังมีความหมายแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับคนที่มีชีวิตอยู่แบบไม่ดีโกงเขาบ้างทำร้ายสิ่งต่างบ้างไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างจมปลักอยู่ในความทุกข์บ้างอุ้ยฉันทุกข์อยู่เป็นร้อยปีไอ้ช่วงชีวิตนั้นมันไม่มีความหมายเลยพอคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายก็เลยจะจบชีวิตลงเพราะความหมายของชีวิตมันไม่มีแต่ถ้าเราเห็นความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยสุขมันก็มีทุกข์ก็มีแต่เราเข้าใจความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมาถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยเมตตามีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัยมีชีวิตอยู่ด้วยการเห็นตามความเป็นจริงชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยชีวิตนั้นมีค่าทั้งหวังมีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความจริงเข้าไปได้มีค่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ความเมตตาใส่ความอดทนใส่ความกรุณาใส่ปัญญาลงไปในชีวิตได้เราใส่อะไรลงไปในชีวิตทั้งหวังชีวิตเราก็มีค่ามีราคาตามสิ่งนั้นขึ้นมาเราเลือกเลยทุกฝั่งการเลือกได้นั่นคือการตั้งสติวันนี้บางคนเราลืมไปเผลอไปเพราะว่าเหตุปัจจัยด้านการงานบ้างด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างทำให้เราลืมไปบางทีมันเผลอไปแต่พอเราระลึกได้ทุกฝั่งการระลึกได้นั่นแหละคือสติให้มองเห็นให้ทำความเข้าใจชีวิตนั้นมีโอกาสอยู่เสมอมันเป็นความเท่าเทียมกันของภพมนุษย์นี้
แต่เราเกิดในนรกนะสิคุณอยากจะตายคุณไม่ได้ตายด้วยซ้ำคุณได้ผุดเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนั้นจำความได้ด้วยหรือถ้าอยู่บนสวรรค์สิบางทีมันเพลินไปเผลอไปลืมไปได้บางคนชีวิตมาเหมือนกับเป็นเทวดาบนสวรรค์เผลอไปลืมไปแล้วมันมีเครื่องเตือนสติเราเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตทำฝั่งเป็นเครื่องเตือนสติเราทั้งสิ้นให้เราตั้งสติได้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นสองด้านเมื่อเข้าใจแล้วตัวฝั่งเราตัดสินใจเลยตัดสินใจในการที่ว่าจะดำรงชีวิตของเราเนี่ยอยู่ให้มันอย่างมีค่ามีราคามีค่าราคาด้วยปัญญามีค่าราคาด้วยเมตตามีค่าราคาด้วยการให้อภัยการเห็นตามความเป็นจริงการเข้าใจชีวิตนั่นจะเป็นค่าเป็นราคาที่เราใส่ให้ชีวิตของเรานั้นมีค่าที่จะดำรงอยู่ไม่ว่ามันจะสั้นหรือมันจะยาวก็ตามเพราะยังไงเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นสองด้านมันก็มีตายไอ้ตอนอยู่นี่แหละที่สามารถสร้างคุณค่าทำประโยชน์ใช้ชีวิตของเราให้มีความเมตตามีความกรุณามีการให้อภัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้ชีวิตมันจะดำรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละวันไหนที่จากโรคไปเราก็ยังมีความสุขได้หรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นก็เป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาปรับสมดุลค้นหาทางออกที่มันซ่อนอยู่เป็นเส้นทางเปิดโล่งให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการวันนี้หลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้า
6: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองในวันนี้ขณะที่สถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติเช่นกันโดยการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้โดยสารเป็นสำคัญนันทิกากิจบาโลรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบจนถึงวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเบื้องต้นจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจนส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้าออกใบรับรอง Made in Thailand ใน3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสในการจัดซื้อภาครัฐลดการพึ่งพาการนำเข้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศ
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าสอท.พร้อมขานรับมติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติหรือกอช.ที่เห็นชอบในหลักการข้อเสนอกลไกการดำเนินการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศโดยมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์โดยสอท.พร้อมออกใบรับรองสินค้า Made in Thailand หรือ MIT ให้ผู้ประกอบการใน3กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งมีมูลค่างบประมาณรองรับรวมหลายแสนล้านบาทเพื่อลดการพึ่งพาสินค้านำเข้าเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและรักษาสมดุลเงินตราต่างประเทศปริมปราศภาภารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัชนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เช้านี้ที่กรุงเทพฝนซาๆหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ต้องตามดูกันหลายๆส่วนทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะคะเราก็จะพูดกันบ่อยๆว่าเดี๋ยวประกาศออกมาหมดไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าฟ้าฝนก็ยังตกอยู่นะคะไทยเรามีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะสำหรับเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 80% ของพื้นที่นะคะนอกนั้นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่นะคะต้องตามกันในส่วนของดินฟ้าอากาศกันด้วยนะคะส่วนทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งเปิดให้บริการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะแล้วนะคะตอนนี้คือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวชมไปเดินดูไปเดินชมธรรมชาติได้ตามปกตินะคะแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ขอฝากนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ค่ะส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมีการสั่งการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนไปแล้วก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางซึ่งก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือกับการปรับการระบายน้ำซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำนอกจากนี้อธิบดีปภ.ก็กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำนะคะจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังพลเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทันทีถ้าหากต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะและถ้าต้องการความช่วยเหลือจากปภ.สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID ค่ะ @1784ddpm SI1784 DDPM ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลายคนก็ได้ทราบถึงสายรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินน
0: ะคะ
1: จากสถานีเตาปูนเนี่ยเข้าสู่ยังโตเมืองก็เกิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการปิดในเรื่องของการเดินรถเนี่ยในช่วงของบางสถานีก็คือช่วงสถานีเตาปูนไปจนถึงสถานีบางซื่อนะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเปิดทำการแล้วนะคะทำการเดินรถแล้วนะเพราะว่าทางบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนก็เร่งดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็แก้ไขเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสายเคเบิลบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนแล้วก็ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะเปิดทำการเช้านี้ไม่รู้ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างใครใช้บริการนะส่งข่าวกันมาได้นะผ่านเพจของข่าวยามเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าสายสินค้าให้บริการตามปกตินะคะตอน6 โมงเช้ามาพร้อมกับข่าวยามเช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากนี้แล้วไปตามดูกันหน่อยในส่วนของนักกีฬาทีมชาติไทยโอ้โหได้ยิ้มแป้นกันเลยนะหลังจากที่เปิดงานกันไปนะคะเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แล้วก็ท่านนายกและภริยาก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเห็นบอกว่าจะไปให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะเป็นข่าวดีค่ะทีมเทควันทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัย3 เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมค่ะสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่นะคะจากญี่ปุ่น2-0เซตนะคะ12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมาไป2-0เซตนะคะด้วยสกอร์12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทพสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซตนะคะ12-7 12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทนะคะที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะที่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกันแล้วก็เดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลอีกสำหรับกีฬาอีกหลายๆประเภทนะคะ
0: ใช่แล้วก็องค์หญิงท่านก็ขออภัยค่ะท่านองค์หญิงเนี่ยส่งซ้อมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็นะคะก็ต้องตามให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทเลยทีเดียวนะคะว่าจะคว้าชัยให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าเด็กแฝดนนก็โอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะก็เรียกว่านะคะทำผลงานได้ดีเพลงชาติไทยดังขึ้นกลางสนามแข่งขันกีฬาด้วยเช่นกันนะคะกับบางคนคิดว่าเอ๊ะก็แค่กระโดดเชือกหมุนนะคะจะเป็นยังไงปรากฏว่าเด็กแฝดนะคะจากนนก็เอาชนะได้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะพร้อมเตรียมทีมประชุมประเทศไทยนะสำหรับวันนี้21 กันยายน 2569โดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะที่ทางด้านของโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะคะก็สำหรับวันนี้21 กันยายน 2569โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานค่ะปัญหาและก็ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและก็เป้าหมายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ค่ะทีมประเทศไทยเป็นการบูรณาการการทำงานผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศเพื่อผลักดันและ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆค่ะในมิติต่างๆโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเดินหน้าแนวคิดทีมประเทศไทย Plus ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสำหรับไทยในต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ขอให้ทุกคนค่ะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยนะคะแล้วก็หลายส่วนตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นเห็นว่ากำลังดีนะคะมีฝนตกเป็นระยะมีเมฆมากอุณหภูมิก็สักประมาณ23องศาต่ำสุดก็20องศานะคะน่าจะมีผลกระทบต่อนักกีฬาไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งข่าวมาผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเข้ามาติดตามกันบางท่านบอกว่ากว่าจะหาเจอกดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะพอเราไลฟ์เนี่ยนะคะก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรใจโสดาค่ะพี่ชีวินบอกว่าเช้านี้ที่ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยามีหมอกลงครับคงจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนพี่สุนทรหนองน้ำใสบอกว่าหนองยะไซสุพรรณบุรีตอนนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนิดหน่อยครับอ่ะขอบคุณมากเลยคอมเมนต์ทุกท่านนะคะทยอยมาเรื่อยๆเราก็ทยอยอ่านกันนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศขออภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยท่านนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าไทยพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือถ้าหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกนะคะแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการปราบเซียนนครพิงค์ไปดูกันหน่อยกรมการปกครองชี้แจงกรณีที่ปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการปราบเซียนนครพิงค์ซึ่งปรากฏข่าวสารเมื่อช่วงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะเห็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านโอ้โหทำถึงมากนะคะหลายท่านชื่นชมในผลงานของท่านนะคะกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแล้วก็ผู้มีอิทธิพลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าการลักลอบเปิดบ่อนการพนันขนาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวมกว่า100รายค่ะผู้ชมคือเป็นนักพนันเนี่ยกว่า100รายเป็นบุคคลต่างด้าวอีก2รายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอีก14รายเป็นบุคคลต่างด้าว8รายผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน4รายค่ะยึดของกลางด้วยหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทค่ะมีอุปกรณ์การเล่นการพนันด้วยนะคะไปดูแล้วก็มีบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะในการนี้อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการให้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้นะคะ21กันยายน2569และถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกรมการจัดหางานกันหน่อยนะฮะเพราะว่า รมการจัดหางานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับสมัครงานที่ประเทศสิงคโปร์นะตามตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน30อัตราเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณ 32,000 บาทและสมัครได้ถึง7ตุลาคม2569โดยทางด้านของนายสมาปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่ากรมการจัดหางานนั้นได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์เพื่อเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัทซึ่งประกอบกิจการสายการบินตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะจำนวน30อัตราเงินเดือนนั้นก็คือ 12,070 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,592 บาทแล้วก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณแต่ละขณะนั้นนะคะโดยมีระยะเวลาจ้างงาน2ปีค่ะวันลาพักผ่อนก็18วันต่อปีบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปกรุงเทพสิงคโปร์เมื่อลงนามในสัญญาจ้างมีค่าประกันค่ะค่าฝึกอบรมระหว่างการทำงานตามกฎหมายของสิงคโปร์ที่กำหนดค่ะผู้ที่สมัครนั้นต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชายสูงไม่น้อยกว่า165ซมส่วนผู้หญิงนั้นนะคะก็สูงไม่น้อยกว่า158ซมค่ะมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีมีใจรักในงานบริการไม่มีรอยสักค่ะและพร้อมปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านนะคะทางเว็บไซต์career.filecourse.com นะคะ job/jobbot แล้วก็สามารถจะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึง7ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานข่าวประกาศรับสมัครงานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ02-245-1034หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506แล้วก็กด2ค่ะ
0: 6:25 นคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีความนะคะต่อเนื่องหลากหลายประเด็นจากกรณีที่มีภูเก็ตเนี่ยนะคะครบ7วันแล้วที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะบัดปะตองเข้มสินค้าฉลากแล้วก็การนำเข้านะคะในส่วนของมาตรฐานไทยต่างๆคือจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจสอบสะบัดปะตองหลังนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในทุกมิติภายในกรอบเวลา7วันทั้งเรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตลอดจนตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่ามีความเชื่อมโยงหรือซ้ำซ้อนนะคะกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่นะคะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายทุกประการการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสสจภูเก็ตนะคะสำนักงานศุลกากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการตรวจนับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายภายในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเบื้องต้นพบประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าซึ่งบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะรวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานสาธารณสุขและการกำกับดูแลของ อย.ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางด้านท่านผู้ว่าโชตินรินทร์ก็บอกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะทุกกิจกรรมและสินค้าที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะมีมาตรฐานจากประเทศไหนก็ตามนะคะ ขณะที่ในส่วนของการนำเข้าสินค้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ได้ดำเนินการอายัดสินค้าที่อยู่ภายในร้านแล้วก็พื้นที่จำหน่ายทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อใช้ประกอบตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการนำเข้าแล้วก็แหล่งที่มาของสินค้าเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรการชำระอากรและภาษีนะคะตลอดจนเอกสารการครอบครองและการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยสินค้าทุกชิ้นจะต้องสามารถแสดงที่มาและเอกสารประกอบการนำเข้าได้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้หรือพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการจำหน่ายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนขณะที่ตำรวจเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์สาธารณสุขศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบในประเด็นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรอบด้านก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปค่ะหนนาฬิกา28นาทีพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวแล้วก็วันนี้มีประเด็นหลากหลายมากนะคะใช้เวลาเยอะหน่อยเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นช่วงท้ายกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันค่ะ
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิต

0: สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนะครับนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนด้วยกันชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ยืนยันว่ายังไม่มีการนัดหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาในขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางเอาไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยก็อยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมติดตามการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR สำหรับอัตราภาษีแล้วขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการเรียบร้อยแล้วสำหรับในประเด็นอัตราภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่ว่าจะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างการหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกันได้แล้วยืนยันอีกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยตรงเนื่องจากจะรอให้การเจรจาระดับคณะทำงานได้ข้อสรุปซะก่อนและก็การเดินทางไปนครนิวยอร์กในครั้งนี้นั้น

การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พร้อมที่จะพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปกรุงโตเกียวเพื่อประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมอันก้า81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา8:40 นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศครับและเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยกันด้วยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศนั้นก็ประกอบไปด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันที่21กันยายน2569นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรม Imperial Tokyoแล้วจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือฮาเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณนครนิวยอร์กนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่ม4โรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังวอนประชาชนให้สังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่5/2569โดยมีนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือ 1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติเพื่อรับรองฐานะทางกฎหมายของแผนงานเสริมความมั่นคงที่เป็นระบบเดียวกันแบบบูรณาการด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนของสถานพยาบาลรัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนด้วยโดยขอให้สถานพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะภาคเอกชนรายงานข้อมูลการให้วัคซีนในระบบกันด้วยครับประเด็นพิจารณาประการที่2คือร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยกำหนดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม4โรคอันได้แก่โรคลีเจียแนซึ่งมีไข้ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV และโรคงูสวัด
และสำหรับสถานการณ์โรคที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศได้แก่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็พบโรคโควิด-19 และ RSV มากในเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีและโรคไข้หวัดใหญ่ในเด็กอายุ 5-9 ปีก็ขอให้มันสังเกตอาการดูแลสุขอนามัยหากป่วยก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์สำหรับโรคโปลิโอแม้จะไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยล่าสุดนั้นเดือนสิงหาคม2569พบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วจึงขอให้ผู้ที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า1ปีเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะครับเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆด้วยสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นในปีนี้พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 25,948 รายเสียชีวิต39รายแล้วปัจจัยเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือมีโรคประจำตัวและไปโรงพยาบาลช้าดังนั้นแล้วหากมีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องเกิน2วันร่วมกับปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวก็ให้รีบไปโรงพยาบาลไม่ควรซื้อยามารับประทานเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมโดยรัฐบาลย้ำ27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.thระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตนครับหรือ mobile application SSO Plus และนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความ SMS ไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอีกด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปดังนั้นแล้วก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตรวจสอบวิธีการลงคะแนนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาบัตรเสียโดยการเลือกตั้งนี้เป็นการกำหนดให้ผู้ลงคะแนนต้องเขียนตัวเลขอาราบิกของผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยม1ช่องต่อ1หมายเลขโดยผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกผู้สมัครฝ่ายตนได้สูงสุดไม่เกิน7คนและทางกกต.ได้ออกระเบียบห้ามถ่ายคูหาลงคะแนนในลักษณะที่เห็นหรือคาดเดาการลงคะแนนได้และหลังเวลา16นาฬิกาก็สามารถถ่ายการเปิดหีบนับคะแนนได้แต่ว่าต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบความผิดปกติระหว่างการลงคะแนนให้ยื่นคำทักท้วงต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งหรือหากพบการขานขีดคะแนนผิดพลาดระหว่างนับคะแนนก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ทันทีครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลออกมาเผยว่าไทยช่วยไทย plus ยอดจ่ายทะลุ 1.61 แสนล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าณวันที่18กันยายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 161,555.6 ล้านบาทและมีประชาชนได้รับสิทธิ์กันแล้ว 26,4623 รายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการกันด้วยก็ช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการในระยะต่อไปนั้นกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่22กันยายน2569โดยการขยายระยะเวลาวงเงินสิทธิ์หรือเงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วที่สุดจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางของราชการเท่านั้นและอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุว่าโครงการระยะต่อไปได้รับอนุมัติแล้วก่อนมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการในระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามหลักเกณฑ์จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์คงเหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประเด็นของอสมกันหน่อยโดยรัฐบาลย้ำค่าป่วยการอสมอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไร้ผลกระทบแม้ถ่ายโอนภารกิจของอสมก็ขออย่าให้อสมนั้นต้องกังวลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่20กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บางท่านเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการหรือการรับรองผลงานส่งผลกระทบต่อการทำงานและขวัญกำลังใจของพี่น้องอสม.จากการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ขอชี้แจงแล้วครับว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขครับโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการในส่วนนี้ซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะอยู่แล้วเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันนั้นแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.และ2กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ
อันนี้เป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสมระดับหมู่บ้านชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานอสมระดับตำบลก่อนส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานอีกทีเพื่อนำส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้สบส.กันต่อไปนั่นเองแหละครับโดยรองโฆษกได้ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารพสต.จะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังอบจ.แล้วซึ่งพี่น้องอสม.ก็ยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อก็ขอให้อสม.ทุกท่านอย่าเป็นกังวลในเรื่องนี้ขอให้ทำงานตามบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ด้วยการอุทิศตนทำงานด้านสาธารณสุขด้วยจิตอาสาเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเหลือเวลาอีก24วันเท่านั้นแล้วสำหรับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับซึ่งที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับอีก24วันเท่านั้นโดยการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนด้วยกันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่แหละครับที่ประเทศไทยของเรานี่แหละครับและในระหว่างนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นความพยายามของคนทั้งประเทศในครั้งนี้นั้นเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมแก่ผู้แทนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับโดยการเตรียมงานไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนแล้วถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติไทยเราช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจึงเป็นเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หนุ่มริกา55นาทีมาถึงช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณพี่ปูบุญมาศรีมาศนะคะกับช่วงตีคลองร้องข่าวใช่แล้วค่ะนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันแล้วนะคะจะเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะไทยเราจะได้อะไรบ้างหลักๆนะคะนอกจากเราจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงแล้วนะคะเรายังได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราชูจุดแข็งที่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาไทยนะคะได้พบได้เห็นแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยยังได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะในการเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการไหว้อาหารการกินนะคะวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็ได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลนะคะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะ
2: ค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาเตรียมที่จะจัดงานสีสันอันดามันเชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยมลายูครั้งที่4ซึ่งกำหนดการนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนงานจัดยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะที่โรบินสันไรสโตกลางนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่4โดยมุ่งที่จะเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและทางด้านของโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะคะได้มีพื้นที่นำเสนอสินค้าและบริการรวมถึงเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเสริมโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะเดียวกันค่ะยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอสินค้าและการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มาลายูผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสินค้าที่หลากหลายประเภทค่ะเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นนทบุรีเขามีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าพึ่งหลวงเฮใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นะคะซึ่งหลังจากที่มีการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีก็รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐนำโด่งมาเลยนะคะ 193,653 คะแนนตามมาด้วยนายเดียรัตน์สุขกำเนิดค่ะ 138,274 คะแนนหมายเลข4นะคะคุณนฤพลหมายเลข1นะคะตามมาด้วยนะคะทางด้านนายรามพักบวร 7,376 คะแนนเบอร์6ค่ะนะคะตามมาด้วยเบอร์2ค่ะพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตร 3,770 คะแนนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนายชุติพลปิ่นมณี 1,961 คะแนนหมายเลข3นะคะแล้วก็หมายเลข5ค่ะว่าที่ร้อยตรีนันขออภัยค่ะนนทพันธ์ปะพันธ์พรเจริญ 1,263 คะแนนนะคะเมื่อวานครอบครัวก็ได้เฮกับพึ่งหลวงนะคะซึ่งนี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนล่ะค่ะว่าคุณนฤพลนะคะมีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้